0: เสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ภาษาอังกฤษว่า The celebrations on the auspicious occasions of Her Majesty the Queen's Four Cycle Birthday Anniversary 3rd June 2026กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีราชวังเข้าทางประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์ประตูราชสำราญเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชเวลา10 นาฬิกาเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9แล้วพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบจบแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงประเคนผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะรวม49 รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5 รูปจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตอันหนึ่งในวันนี้ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึงเวลา17 นาฬิกาสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังการแต่งกายวันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายน 2569ช่วงเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์ถวายพระพรคาถาพิเศษแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569
1: รัฐบาลจะจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันนี้เวลา19 นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตโดยรัฐบาลได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานและขอเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมถวายพระพรชัยมงคลร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันและในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM

0: เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา 18:50 น.
1: รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริง
2: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการโดยยอมรับว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่ก็สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคนซึ่งจะมีการรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นสำหรับโครงการรอบนี้ได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้แต่จากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมซึ่งรัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้น
3: เรายังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนต้องเกือบ30ล้านคนมันถึงอาจจะมีคนพอใจไม่พอใจเราก็ไปรวบรวมความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนอันเกิดขึ้นมาจากการที่เราคาดไม่ถึงเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะเราก็ไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวสักเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่หลายคนเข้าไม่ถึงระบบไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรเราก็ต้องมาดูว่านี่เป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ของทางฝั่งรัฐหรือเปล่าถ้าเป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ฝั่งรัฐเราก็ต้องหาแนวทางให้เขาได้กลับเข้ามาในระบบของเราในโครงการถัดไป
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
4: ก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
2: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า13ล้านรายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งชวิสาประทุมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่อง plus ไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้วว
1: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าผลักดัน e-sport หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่โรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยจับมือกับโครงการ To Be Number One เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะดิจิทัลทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและต่อยอดสู่อาชีพแห่งอนาคตในระยะแรกจะเริ่มนำ e-sport เข้าสู่กิจกรรมชมรมTo be number one ในโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเป็นพื้นที่ฝึกฝนและค้นหาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่าแนวทางนี้ไม่ใช่การสนับสนุนให้เด็กติดเกมแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนจากเรียนเพื่อจำไปสู่เรียนเพื่อคิดเพื่อเตรียมให้เด็กไทยพร้อมแข่งขันในโลกดิจิทัลและเศรษฐกิจยุคใหม่นี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของรัฐบาลในการสร้างโอกาสและอนาคตใหม่ให้กับเด็กไทย
7: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์อัลมายาดีนของเลบานอนที่ระบุว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยอิหร่านย้ำมาตลอดว่าการยุติสงครามในภูมิภาคแห่งนี้จะต้องรวมถึงการยุติสงครามในเลบานอนด้วยนายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้อิหร่านและสหรัฐยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจาเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้อิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาโดยตรงเป็นวันที่2ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุติสงครามในเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
11: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อสมาชิกนาโต้บางส่วนที่ไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเต็มที่นายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่กำลังจะมีขึ้นนี้อาจเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนาโต้เนื่องจากยังมีหลายประเด็นสำคัญที่สมาชิกจำเป็นต้องหารือและหาข้อสรุปร่วมกันทั้งนี้การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้เป็นเวทีหารือระดับสูงของผู้นำประเทศสมาชิกที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูร้อนของทุกปีตั้งแต่ปี2564 พื่อกำหนดทิศทางนโยบายด้านความมั่นคงของนาโต้ร่วมกัน
1: สำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งใหม่ที่เริ่มเปิดดำเนินการแล้วเมื่อวานนี้พร้อมประกาศเดินหน้าขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์และเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพื่อรองรับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวโดยย้ำว่าการเสริมสร้างศักยภาพด้านนิวเคลียร์ยังคงเป็นนโยบายสำคัญของประเทศในโอกาสนี้นายคิมเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์โดยกำลังการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สำหรับอาวุธเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งการขยายโครงการนิวเคลียร์มีความจำเป็นท่ามกลางภัยคุกคามจากประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับเกาหลีเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมลงสนามมัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0ต่อ3เซต24 26 22 25 19ต่อ25โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียดายในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
13: เกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองใช่หนึ่งจีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทำได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแล้วแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นนะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
12: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม23-21 19-21 21-19โดยรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1ต่อ2เกม21-19 16-21 และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2ต่อ0เกม21ต่อ8 21 13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1ต่อ5คะแนนกุลวุฒิจะตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหดพลิกชนะเลโซชานุโจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ2ลีโอแพ้คารอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนาสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2ต่อ1เซต5ต่อ7 6ต่อ2และ6ต่อ2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3โหชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6ต่อ1และ6ต่อ0นิชวรัตน์เข้าไปตัดเชือกกับกฤษณารอดประเสริฐมือวางอันดับ7ที่โหชนะธนาธรศรีอรุณนิรันดร์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43
14: 1นาทีกับกปท.รถบรรทุกยิ่งขับเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เซฟมากขึ้นเท่านั้นอีกทั้งถ้าบรรทุกหนักมากก็ยิ่งใช้ระยะในการเบรกเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเสี่ยงพลิกคว่ำสูงเพราะรถบรรทุกไม่ใช่รถเก๋งระยะเบรกและการทรงตัวต่างกันมหาศาลบรรทุกหนักเกินเท่ากับศูนย์ถ่วงเปลี่ยนเสี่ยงพลิกคว่ำขับเร็วเกินเท่ากับระยะเบรกยาวกว่าปกติการขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมก็เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งและลดความเสี่ยงด้วยการจำกัดทั้งน้ำหนักที่บรรทุกที่สำคัญเช็คสักนิดก่อนออกเดินทางของวางสมดุลไหมเบรกพร้อมหรือเปล่าความเร็วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไหมทั้งการขับรถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ก็ขับขี่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยถ้ารักษากฎหมายและใส่ใจระเบียบวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางและตัวคุณเองขับช้าลงนิดบรรทุกให้พอดีลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุใหญ่บนท้องถนนค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หามและคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่4ลักษณะภูมิประเทศของทะเลในอ่าวไทยไม่ราบเรียบประกอบไปด้วยสันและแอ่งมากมายวางตัวขนานกันไปในแนวทิศทางเหนือใต้สันบริเวณเกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชและนราธิวาสเป็นแนวแบ่งท้องทะเลอ่าวไทยออกเป็น2 ส่วนคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกส่วนลักษณะภูมิประเทศของทะเลอันดามันเป็นแอ่งที่เกิดมาจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกต่อเนื่องมาจากดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำอิรวดีในประเทศเมียนมาแผ่กว้างออกลงไปทางทิศใต้ถึงตอนเหนือของเกาะสุมาตราและช่องแคบมะละกาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram สามเหลี่ยมของแม่น้ำอิรวดีในประเทศเมียนมาแผ่กว้างออกลงไปทางทิศใต้ถึงตอนเหนือของเกาะสุมาตราและช่องแคบมะละกาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram สามเหลี่ยมของแม่น้ำอิรวดีในประเทศเมียนมาแผ่กว้างออกลงไปทางทิศใต้ถึงตอนเหนือของเกาะสุมาตราและช่องแคบมะละกาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram ในประเทศเมียนมาแผ่กว้างออกลงไปทางทิศใต้ถึงตอนเหนือของเกาะสุมาตราและช่องแคบมะละกาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram ในประเทศเมียนมาแผ่กว้างออกลงไปทางทิศใต้ถึงตอนเหนือของเกาะสุมาตราและช่องแคบมะละกาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram ในประเทศเมียนมาแผ่กว้างออกลงไปทางทิศใต้ถึงตอนเหนือของเกาะสุมาตราและช่องแคบมะละกาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram ในประเทศเมียนมาแผ่กว้างออกลงไปทางทิศใต้ถึงตอนเหนือของเกาะสุมาตราและช่องแคบมะละกาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram
1: วิกฤตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเพื่อยกระดับผ้าไหมไทยสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลเช้านี้ติดตามรายละเอียดการจัดงานและไฮไลท์สำคัญจากนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชโย
19: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับคุณมาลีครับ
19: วันนี้พูดคุยกันเรื่องของการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยกับการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกนะคะถือเป็นหนึ่งในงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบถือว่าเป็นงานสำคัญมากๆเลยปีนี้จัดเป็นครั้งที่15แล้วใช่ไหมคะท่านคะ
20: ครับเราจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่15แล้วครับโดย
19: ในงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบถือว่าเป็นงานสำคัญมากๆเลยปีนี้จัดเป็นครั้งที่15แล้วใช่ไหมคะท่านคะ
20: ครับเราจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่15แล้วครับโดยกระทรวงอว.แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็อีกหลายส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนครับ
19: ค่ะจะเป็นการยกระดับของผ้าไหมอย่างไรบ้างนะคะ
20: ครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเรามีเรียกว่างานทอผ้าที่เป็นลักษณะของผ้าไหมในหลายภูมิภาคมากซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่รับการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็มีการสร้างสรรค์พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับกรณีนี้ก็เรียกว่าเป็นการส่งเสริมให้การทอผ้าไหมและ
21: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่าย ่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 38

0: 04599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
0: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจ

0: พระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท้องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07520ฐานี07520704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มันให้
6: เบาพอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอล

0: โพชัยความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่สิริจิตตอนโพชัย
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: รรมสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: หนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อที่

าแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยจนก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชลีก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหาม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุบผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดเสียให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
0: ครับผมชื่อนายสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: เกิดอยู่หมู่1หลักเมือง
1: ครับผม
0: ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมราไสจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์ชื่อว่าคุณพ่อสมพรคงมั่น
0: ครับ
1: อยู่ตำบลหลักเมืองหมู่1เนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ถามก่อนคุณพ่อสมพรชื่อเล่นชื่อว่าจังได
0: ชื่อพ่อนครับ
1: ชื่อพ่อใหญ่พ่อนถามอีพ่อพ่อนก่อนเฮ็ดนาจังไร
0: เฮ็ดนา10ตัวได้ล่ะทง18ไร่ทง16ไร
1: ่โอ้ทง18ไร่ทง16ไร่14ไร
0: ่ครับ
1: เฮ็ดเองบ่
0: เฮ็ดเองครับ
1: โอ้คือแน่นอนได้จักปีแล้ว
0: มันก็60เก้า
1: โอ้ยสิ70แล้วตัวนี้60เก้าเฮ็ดนาเอาเอง14ไร่เนาะ
0: ครับ
1: บาดถามก่อนหน้า14ไร่นี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาปกติ
0: ก็เคยใส่ทั่วไปทุกอย่างนั่นละ
1: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ครับ
0: แม่นบ่ครับตามท้องตลาดทั่วไปนี่ครับ
1: เขาว่ายังดีกันเมียนน้ําเขาเบิด
0: เมียนน้ําเขาเบิด
1: บาดถามพ่อพ่อก่อนหน้า14ไร่นี่ตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่เป็นยังไงเรื่องของดินเรื่องของผลผลิตนี
0: ่ของดินมันก็ดินแข็งเล็กน้อยอยู่ล่ะครับ
1: ดินอยากแข็ง
0: ครับดินแข็งเขาก็บ่จักงามปานใด
1: ครับผลผลิตเป็นได้พ
0: ่อผลผลิตก็ไข่แน่อยู่กับบ่กระดอ
1: ผลผลิตกับไข่แน่อยู่ห่างบ่กระรอกกระเดียดอกว่าติ
0: ครับ
1: บาดนี้ถามคุณพ่อพ่อนก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมินนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
0: ฮู้ย้อนฟังวิทยุนี่แหละครับ
1: โหฟังวิทยุ
0: ครับ
1: แสดงว่ามาทงมาทานี่วิทยุนี่บ่ขาดโตเลย
0: บ่ขาด
1: หอยออนต้อนได้ฮู้จักอะมิโนฮิวมิกมินโซเลพัดนี่ฮู้จักอยากฟังวิทยุเนาะ
0: ครับ
1: พ
0: ่อครับ
1: ฟังโดนปานใดก่
0: อฟังมาห่วย2-3 เดือนพุ่นแล้วแต่ฟังนี
1: ่โอ้ฟังมา 2-3 เดือนห่วยเสียคนยากอยู่ตัวนี่เนาะ
0: ครับ
1: บาดนี่ฟังมา 2-3 เดือนแรกๆนี่บ่อยากเชื่อปานใดแม่นบ
0: ่บ่อยากเชื่อปานใดแล้ว
1: พอท่านได้เสียดอกแกคิดว่าสิมาตัวพ่อใหญ่พ่อนได้บ่ติ
0: ครับ
1: บาดนี่พอฟังแล้ว 2-3 เดือนก็เลยตัดสินใจลองใส่เบิ่งบ่อีพ
0: ่อครับลองสิลองใส่แล้วลองใส่คักๆแล้วเดี๋ยวนี
1: ้หลังจากที่พอพ่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่เรื่องของดินเรื่องของผลผลิตเฮา
0: ก็ดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้น
1: มันเป็นยังไงเนี่ย
0: จังผมเอาใส่ผักก็แล้วเย็นขึ้นนุ่นเขา
1: โอ้เอามาใส่ผักก็เขียวเอ็นเอ็นขึ้นเลย
0: ครับ
1: งามถืออกถือใจอยู่แม่นบ่
0: ครับ
1: บัดนี้เฮาใส่หน้าเขาเฮานี่ที่ว่าดินมันแข็งดินมันเข้มดินมันเอียงนี่มันดีขึ้นบ่ดินอยู่หน้าเฮา
0: ดีขึ้นครับ
1: ผลผลิตเป็นได้อีพ่อผลผลิต
0: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
1: โอ้ได้เพิ่มขึ้นได้หลายกว่าเก่า
0: ได้เพิ่มขึ้น
1: อันถามอีพ่อพ่อนก่อนพอเฮาหว่านลงในไห่ในหน้าเฮานี่ต้นเขาต้นพืชเฮามันเป็นยังไงเน
0: ี่ยมันก็เขียวงามนะครับ
1: เขียวงาม
0: ครับ
1: ต้นแข็งแรงดีบ่
0: ต้นแข็งแรงดีแตกกอดี
1: โอ้แตกกอดีมีแมงมากวนคิดกวนใจบ
0: ่บ่ครับบ่มี
1: แมงก็บ่มี
0: แมงก็บ่มี
1: ดินที่เคยว่าแข็งๆนี่มันเป็นยังไงเนี่ยหลังจากใส่แล้ว
0: ดินก็ล้มแล้วบัด
1: ดินล้ม
0: เกิดล้มเกิดมีขี้กระเดียนมีทักแท้ล่ะ
1: โอ้ดินเริ่มล้มจากแข็งๆนี่ดินเริ่มล้มเริ่มมีขี้กระเดียนขี้ทักแท
0: ้ครับ
1: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
0: ได้หลายกว่าเก่าครับ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อน ยังสิใส่ต่อบ่สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ยังสิใส่ต่อบ
0: ่ใส่ต่อไปเหรอครับใส่ต่อผมคิดว่าใส่ต่อแน่นอน
1: ใส่ถึงหน้าปีหน้าปังบ
0: ่ครับ
1: แสดงว่าหน้าปีที่ผ่านมานี่ผลผลิตก็เพิ่ม
0: ครับ
1: หน้าปังก็สิเมียนเต็มสูบเลยที่บ้านนี
0: ่ครับ
1: เพราะว่าสิอะไร
0: ครับเพราะว่าสั่งมาไว้แล้ว
1: เดี๋ยวนี้สั่งมาแล้ว
0: ครับ
1: สั่งมาไว้จักกระสอบ
0: 10สอบ
1: ว้าช่างมาใส่ได้10ต่อกว่าอีพ่อใส่จังไหนเนี่ยย้ำเวลาใส่นี่เอาโซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบ
0: อันนี้ต้องสัก2สอบ
1: โซเลพัดนี่อีพ่อใส่2สอบ
0: ครับ
1: แล้วเคมีใส่จักกระสอบ
0: เคมีใส่เครื่องสอบ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อนเวลาใส่นี่คุณพ่อใส่โซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบอัตราส่วนมัน
0: อันโซเลพัด2สอบ
1: ครับผม
0: เคมีใส่สอบ1
1: โอ้หมายความว่าใส่โซเลพัดนี่2กระสอบอะมิโนฮิวมิกมิดนี
0: ่ครับ
1: 2กระสอบปุ๋ยเคมีนี่กระสอบเดียว
0: ครับ
1: เอามาโคเลใส่กันเลยแม่นบ่อีพ
0: ่อครับมาผสมนี่ละ
1: มันเหนียวติดไหมติดมือบ่พอผสมแล้ว
0: บ่ได้ล่ะครับ
1: สบายใจเลย
0: สบายใจ
1: ว่าติดเครื่องหยอดเครื่องพ่น
0: ครับ
1: วานนี่วานลงไปแล้วผลผลิตเป็นยังไงแน่อีพ่อ
0: ผลผลิตมันก็ดีขึ้นแล้วครับ
1: ยืนยันว่ายังสิใส่ตัวบ
0: ่ใส่ตัวครับ
1: ใส่ตัวแน่นอน
0: ครับ
1: ก ่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อพ่อนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่บ่ทันได้เคยใช้อะมิโนฮิวมิกมิดโซนเลยพัดคืออีพ่อพ่อนี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันอีพ่อเอาอีกเกียกันน่ะ
0: เอาเด้อพี่น้องเอ้ยไผอยากใช้ก็มาใช้เด้อโซเลพัดนี่จะมันดีคักใส่เข้าก็งาม
1: ครับใส่ยังแน่แนวใส
0: ่ใส่ซึ่งผักซึ่งบักพริกอยู่น้ํามื้อนี้แหละครับผมใส่แล้ว
1: ใส่บักสุแนว
0: ครับ
1: บักพริกผักนางงาก็ใส
0: ่ครับ
1: เข้าก็ใส่
0: เข้าก็ใส
1: ่ถือโอกถือใจบ
0: ่ถือโอกถือใจครับ
1: ครับผมยืนยันว่าสิใส่ตัวน้องอีพ่อเนาะ
0: ใส่ตัวครับ
1: นี่คือเสียงจากปากอีพ่อพ่อนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพ่อเชิญครับ
0: ครับผมชื่อสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: อยู่หมู่1
1: ครับ
0: บ้านในเมืองตำบลลักเมืองอำเภอกุมราไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อสมพรคงมั่นนะครับอยู่บ้านในเมืองหมู่1ตำบลลักเมืองอำเภอกุมราไสจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยพ่อเนาะ
0: ครับ
1: อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ้ยสิหายไปต้องเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองมาใส่คืออีพ่อพรเบิ่งว่ามันสิแม่นควบเบาเอกโซเลเบาบ่มันสิแม่นควบอีพอสมพรเบาบ่มันต้องร้องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขทุกคนจะเจ็บจะจนร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนสำหรับพืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชมีด้วยกันหลายตัวแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นกรดกลูตามิกกรดกลูตามิกเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการเมตาบอลิซึมมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์โดยจะไปเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืชทำให้ใบมีสีเขียวเพิ่มขึ้นสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นและเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลตส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในลำต้นช่วยในการดูดซับไนโตรเจนเพิ่มรสชาติส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและรากพบมากในโปรตีนของเมล็ดพืชต่อมากรดอะมิโนสำหรับพืชอีกตัวโปรลีนโปรลีนช่วยในการงอกของตาการผสมเกสรและการออกผลทำให้ผลใหญ่เพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติช่วยพืชจากภาวะความเครียดเช่นสภาวะน้ำท่วมจากความร้อนจากสภาวะดินเค็มรวมถึงการสูญเสียของเซลล์และการควบคุมการเจริญเติบโตกรดอะมิโนสำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาซิสเทอีนซิสเทอีนค่ะมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นของเซลล์ทำให้โครงสร้างของโปรตีนมีเสถียรภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โปรตีนมีโครงสร้างทุติยภูมิทำให้เอนไซม์ทำหน้าที่สมบูรณ์ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนที่ยอดอ่อนผลปลายรากและช่วยควบคุมการดูดซัลเฟตของรากกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาก็คือไอโซลิวซีนไอโซลิวซีนค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกลไกการป้องกันโรคของพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: ผมเอกโซเล่บ่ได้ห้ามนะครับบ่ได้ห้ามพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้บ่ได้ห้ามให้ใส่เคมีเด้แต่ว่าก็อยากให้ใส่คือกันนะครับแต่ว่าให้ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในปริมาณที่พอดามพอดีนะครับคันเฮาอยากให้เคมีที่เฮาหว่านลงไปในดินนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดเฮาต้องหาแนวมาเติมหาแนวมาเพิ่มนะครับหาแนวมาผสมเฮ็ดให้เกิดอาหารพืชเฮ็ดให้เกิดปุ๋ยสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรที่อยู่ในดินได้โดนเข้มข้นซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวย่ำใดก็ได้กินพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินนะครับแล้วสิเอาหยังมาผสมระบาวเอกโซเล่บัดนี้มันมาอึดแนวผสมแต่ว่าเด้เดี๋ยวผมเอกโซเล่สิแนะนำแนวที่มันดีแนวที่มันเป็นประโยชน์กับพืชในไฮในนาในหัวในสวนเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเล่พัดครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเล่พัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยแล้วมันดีจังไหนวะติอีพอยแม่หลังจากที่เฮาผสมอะมิโนฮิวมิกเมทโซเล่พัดกับปุ๋ยเคมีแล้วมันสิเกิดอิทธิฤทธิ์เกิดประสิทธิภาพแบบใดเว้าให้ฟังแน่ว้าวเอ๊ะสำหรับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่มันสิไปซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินร่วนซุยดินที่มันแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดสามารถฟื้นฟูให้ดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ดีนะครับเฮ็ดให้พืชเฮาเจริญเติบโตได้ดีจังเขายังสิโอ้แต่กอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกียวผลในอีพอยแม่นะครับต้นแข็งแม่งบ่กวนนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเขานี่บ่มีมิดรีบมิดฟอดอกอีแม่เอ้ยมีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตึงๆบ่รีบบ่ฟอย่ำไปสีจังสิมิดเฮ็ดโอ้ยสวยอยู่นะครับบ่ฮักคอรอแค่แลเด้ลองเบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกระสอบหนึ่งราคากับบ่แพงครับกระสอบหนึ่งราคากับบ่แพงคุณสมบัติและความพิเศษนี่เกินกว่าราคาคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับบ่ว่าดินอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่ทงอยู่ทาอยู่หัวอยู่สวนสิเป็นดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินมีปัญหาอยู่สุปีปลูกหยังก็บ่งามพืชเป็นกระล่องกระแล้งพืชเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยใหญ่มากแล้วก็บ่แข็งแรงต้นบ่แข็งแม่งก็กวนโอ้ยสารพัดแนวมากวนคิดกวนใจในไฮในหน้าในหัวในสวนอีพอยแม่อะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับ สามารถนำไปผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับบ่ว่าสิเป็นสูตรแตกกอสูตรรับร่วงรับผลผลิตสูตรพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาล่ำกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางผ้าล่าพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลผสมได้เบิดอีพอยแม่นะครับใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินนะครับให้น้ำมาผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับให้น้ำมาผสมในอัตราส่วน2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบครับเอามาคนโคเลคเลกับปุ๋ยเคมีรุ่นใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบนะครับคนโคเลคเลเข้ากันแล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับปุ๋ยใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่คุณภาพนี่โอ้อยู่ในดินได้โดนนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้ซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยหากพืชหากินได้ไกลหากง่าวหากไงหากินไกลต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนต้นเขาแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวจนหอดมือเขียวนะครับทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวทนได้ย่างขนาดหอดมือเก็บเกี่ยวนี่ที่โอ้ยเขาบ่มีมิดรีบมิดฟอต้นพืชอุดมสมบูรณ์อ้อยนี่มีแต่ลำทอแขนนี่ยางพารากรีดจังสิโอ้ยแลนน้ำกลดมีดลิดๆๆๆผลได้บ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกอีพอยแม่แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดเท่านั้นเด้อพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนกิดกวนใจต้นพืชทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวเขาเบื่อปุ๋ยพืชเบื่ออาหารลองเบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร091

0: รา โซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยฉุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชไส้ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: กรดอะมิโนมีบทบาทสำคัญในการทำการเกษตรอย่างไรอย่างแรกค่ะโภชนาการพืชกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนจากพืชเมื่อกรดอะมิโนอยู่ในดินสามารถดูดซับและนำไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาพี่น้องเกษตรกรค่ะมักจะใช้ปุ๋ยที่มีกรดอะมิโนเป็นหลักเพื่อให้พืชมีแหล่งไนโตรเจนที่หาง่ายซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโนและโปรตีนต่อมาช่วยปรับปรุงดินกรดอะมิโนค่ะยังสามารถปรับปรุงสุขภาพของดินได้อีกด้วยนะคะกรดอะมิโนบางชนิดเช่นไกลซีและอะจินีนจะสามารถทำหน้าที่เป็นสารคีเลตได้คือช่วยพืชเข้าถึงแร่ธาตุที่จำเป็นได้มากขึ้นสิ่งนี้สามารถปรับปรุงการดูดซึมสารอาหารและสุขภาพโดยรวมของพืชได้ต่อมาสามารถต้านความเครียดของพืชได้กรดอะมิโนค่ะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้พืชทนต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมเป็นที่ทราบกันดีว่ากรดอะมิโนบางชนิดเช่นโพลีและกลูตามีนสะสมในพืชในช่วงฤดูแล้งและช่วยให้พืชอยู่รอดในสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ค่ะต่อมากรดอะมิโนสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับจุลินทรีย์ในดินได้เมื่อเติมอินทรีย์วัตถุที่มีกรดอะมิโนลงในดินจะสามารถกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ได้ซึ่งนำไปสู่การหมุนเวียนของสารอาหารที่ดีขึ้นและความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
0: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ก็ไปอยากใช่ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพีกับใบท่อฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
6: มีความสุข
7: ดูดินเนี่ยมันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ้งเนี่ยห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้หนึ่ง
7: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ่ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้แม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเจียสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านนนท์ใหญ่หมู่เก้าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ

0: ซื้อว่าคุณแม่บานเย็นเกศสีแก้วเนาะอีแม่เนาะ
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญไทยบานเดินวางไหนแม
1: ่มันหน่วย
0: แม่หน่วย
1: จ้า
0: คุณแม่หน่วยอยู่บ้านนุ่นใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เนาะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ่
1: ก็เฮ็ดเองละจ้าต้องมาเอารถเหลือไ
0: ทยโอ้เฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเคสไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้า
1: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปนั่นล่ะฮะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีกับเมียนน้ำเขาเปิดตัวเล
1: ยเมียน
0: แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนมาตอนเขาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเน
1: ี่ยมันดินมันนุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้าง
0: อืมตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยดินแข็งดินมันนุ่มเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: วัดต้นเขาเขาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันมาเป็นแบบนี้เด้มันก็เป็นกาบเป๋งสีเด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่กอมันบ่กอใหญ่แบบนี
1: ้เมียนเมียน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันมาเป็นแบบนี้มันมาเป็นกาบสี
0: โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้า
0: บาดนี้ถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกัวนี่ติถ
0: ึงในประมาณ3ตันกัว
1: จ้า
0: 2ตันกัวบืนไป3ตันกัวนี่ล่ะแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: บาดนี้ต้นเขาห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมากวนคิดกวนใจบ่ย่ําตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นมันจะเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ำสู่อันสู่แนวแต่ละปี
1: แมนอยู่ ปีนี้คนยังเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะเมื่อวานอันช่วงเลยพัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมันเขียวขึ้นมาเลย
0: บอก
1: แ
0: ถวแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแมนโอแมนแมนบอก
1: แมนแมนแมนข้าเจ้าสีที่เหมือน
0: แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดนะแม่เน
1: า
0: ะส่วนมากโรคนี้ยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกำลังกวนจิตกวนใจเลยแม่บอก
1: แมน
0: มาในถามมีแม่ก่อนคุณแม่เป็นรู้จักโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบนบ
1: ่ไม่มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ละบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: มาในถามคุณแม่หนุ่ยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
1: อุ้ยแปลกคัก
0: มันเป็นยังไง
1: มันแปลกป้อนแล้วบัดนี้
0: ที่มันเป็นกาบยังไงยังเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแตกกอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม
1: ่แปลกแปลกคักเนี่ยว่าเกิดมาเพราะว่าเถาป่านี่เพราะถ้าเห็นเนี่ยล่ะต้นเขางามกาบดีแตกแตกเป็นกาบเป็
0: นเกิดมาโดนเถาป่านี่เฮาพ่อ
1: นี่ว่าต้องพ่อไอ้ว่ามันนี่มันยังแม่ก็สิใส่โซ่เลยตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซ่เลยพัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเงินทองกระสอบนึงเน
1: า
0: ะจ้ากระสอบสีแดงๆมันบ
1: ่แม่
0: นๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้า
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือใจบ่แม่
1: ถือใจคักก็ยังว่าที่นี่พี่เราผู้เรียนก็สิว่าสิว่างเหมือนล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยประทับใจแห้งกับโซเลพัดนี่
1: จ้า
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถือโอ๊กถือใจยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอานี่มาใส่แล้วล่วงหน้าเอานี่โซเลพัดย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเว้าไปน้ําหัวไปน้ําดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มาอายุป่านนี่จนเฒ่าเฮาก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันได้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่เคยใส่มาใส่เด้อโซเลพัดจะมันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาปานหัวตะพอยล่ะบ่เสียมาบ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซ
1: ั่นค่ะ
0: เกิดได้ง่ายมากเฮาก็พ่อเพิ่นว่าเราดินเป็นยังไงอีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่ดีคักจังซี่ล่ะข้าวเดียวแม่เนี่ยไม่ดําไปข้าวเดียวสิแตกนั่นล่ะ
0: อันนี้มา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: 3
0: ข้าวเดียวมันก็เป็นกาบเลยตัวน
1: ี้แม่น
0: มาเข้าท่าเว้ยคุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเนาะอีแม่โซเลพัด
1: จ้าใส่ตลอดไปนั่นล่ะม่อนอื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่ยายหนุ่ยว่าเกิดมาเขาก็พ่อพี่ดอก
1: พ่อ
0: เครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปขากนึงหมดนะเฮา
1: จ้า
0: ใส่ยนต์มือตายตีปลากันหมดแล้ว
1: แม่นี่เรียนแล้ว
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับกับคุณแม่หนุ่ยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี่จังพ่อๆกับผมเอกโซเล่ในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคือแม่หนุ่ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เอ้ยมันดีครับ

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: แล้วพี่ไม่เสียใจหรอก
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประโภชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเรื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูน

เสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟ
5: ป้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์วันที่16ขอให้ดวงถึงพุ่งไม่บอกได้ก็ซื้อจบอีกยี่งามจนสิ้นฉีดไม่เกินคอยระวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อปคู่กระดึงไปเฮ็ดปากพี่เก่าระวังเสียง

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจต้นพืชใหญ่ดีจะเริ่มเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แขนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอเฮาสิเฮ็ดจังได๋นี่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่พื้นที่พอปลูกมีปัญหานะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามปลูกพืชลงไปเป็นกระล่องกระแล้งพืชเบื่ออาหารพืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยบ่กินอาหารเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแกร่งเจริญเติบโตได้บ่ดีต้นพืชบ่แข็งแรงแม่งกวนคิดกวนใจปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปนะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ใส่แล้วนี่ติว้ายอีพ่อยแม่เอ้ยดินล้วนซุ้ยหากพืชหากินได้ไกลหากง่ายหากง่าวต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจเจริญเติบโตได้ดีทนทานต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีนะครับใส่หน้าเขายังสิว้ายแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวเขียวคักเขียวแน่อีพ่ออีแม่แต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวล่อแม่งเด้เขียวใบตองอ่อนซะเด้บ่เขียวล่อแม่งแม่งนี่บ่มีโอกาสได้กวนคิดกวนใจดอกนะครับแล้วสําหรับหน้าเขาผู้ใดที่พืชเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยเป็นกระล่องกระแล้งเป็นเลี้ยงเหลืองสิตายแหล่บ่ตายแหล่ใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่เลยว้ายพืชนี่กลับมาเสดอเสดอกินปุ๋ยกินอาหารแบบเต็มที่เลยนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับย่ำเก็บเกี่ยวผลผลิตบาทนี่ว้ายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหน้าที่เคยเฮ็ดได้5-600กิโลต่อไร่ตีว้ายใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปแล้วได้ไร่ละเป็นตันนะครับบ่แม่นหน่อยๆได้พ่อยแม่ได้ไร่ละเป็นตันจากที่เคยได้5-600กิโล700กิโลก็ว่าจะคล้องคักเลยเด้พอมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ว้ายไร่ละเป็นตันบ่ธรรมดานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่ว่าสิเป็นสูตรเร่งการเจริญเติบโตสูตรแตกกอสูตรรับร่วงรับผลผลิตใส่ได้เบิดนะครับหรือว่าสิผสมกับสูตรหน้าดินเหนียวหน้าตมหน้าถ้ำหน้าดินโคกดินดอนหน้าดินทรายใส่ได้เบิดบ่หินะครับใส่ได้กับทุกดินเหมาะกับทุกพืชนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคันพี่น้องเกษตรกรนำมาผสมกับเคมีนะครับคันนำมาผสมกับเคมีให้ผสมในอัตราส่วน2:1นะครับผสมในอัตราส่วน2:1 นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบเอามาผสมกับเคมีที่พ่อไอ้แม่เหลือไว้นั่นละที่พ่อไอ้แม่ตั้งใจเสียมาผสมนั่นละอีกกระสอบนึงนะครับสูตรได้ก็ได้นะครับพ่อคุณเล่เข้ากันแล้วพ่อผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นหวานก็ง่ายใส่แล้วนี่เห็นผลดีดีใส่หน้าเขานี่ติวายแต่ก่อดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งครับเขียวใบตองอ่อนผลผลิตที่เคยได้หา600กิโลต่อไร่นั่นติเฮือยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลงไปแล้วนี่ติได้เป็นตันนะครับได้ไร่นึงนั่นได้เป็นตันบ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสําหรับผมเอกโซเลเว้าไปแล้วก็บ่ท่านอยากให้เสื้อดอกครับบ่ท่านอยากให้เสื้อเด้แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสําหรับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่อไอ้แม่ที่กําลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีใส่เลยครับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูงกว่าที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
6: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเลคือเราพี่น้องมื้อนี้ผมมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นอยู่บ้านไหนซื้อวางไหนเถียงคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อย
1: ครับสวัสดีค่ะยายก็คือยายสมผู้มาดหน้า
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์มูที่2ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ชื่อว่าคุณแม่สม
1: จ้า
0: ผู้มาดหน้าเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: อยู่หมู่2บ้านเบอร์
1: จ้า
0: ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์หน่อยแม
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดนาจักไรก่อเฮา
1: เฮ็ดนาซี่ไรนี่
0: ทางหลังเขาเนี่ยซีไร
1: จ้า
0: เป็นหน้าเจ้าของหน้ามุ่ง
1: หน้าเจ้าของหน้ามุ่งหน้ามั่งหน้าของ
0: บ้านนี้คุณแม่เฮ็ดหน้าซีไรนี่ปกติคุณแม่ใส่ปุ๋ยยัง
1: ปุ๋ยตามท้องตลาด
0: โอ้ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่
1: จ้า
0: ผู้ใดว่ายังดีกับเมียน้ำเขาบ
1: ่แมนอยู
0: ่แมนบ
1: ่แมนอยู่จ้า
0: แสดงว่าคุณแม่สมนี่ใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: โอ้ถามคุณแม่ก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงในอีแม
1: ่มันก็บ่ดี
0: มันบ่ดีแบบ
1: มันบ่ดีแบบว่าเขาก็บ่ได้หลาย
0: เขาบ่ได้หลาย
1: ดินก็บ่ดี
0: ดินก็บ่ดี
1: จ้าม
0: ันบ่ดีแบบไรดิน
1: บ่ดีเป็นกระด้างบ่ลม
0: โอ้ดินบ่ลม
1: เป็นเล่นดี
0: ดินบ่ลม
1: จ้า
0: เป็นกระด้าง
1: จ้า
0: บ้านนี้เขาต้นเขาเขาเป็นยังไงเนี่ยแม
1: ่ต้นเขามันก็บ่ใหญ่บ่เจริญเติบโตมีแต่จะหงอยกับหงอยเหลียงพร้อม
0: โอ้มีแต่หงอยกับหงอยเหลียงพร้อม
1: จ้า
0: บ้านนี้มันมีแมงมีหยังมากวน
1: มีแมงกับมี
0: พี่
1: จ้า
0: ห่วยมันมีแต่แนวเป็นแต่ใส่เคมีทั่วไปมันบ
1: ่จ้ะ
0: บ้านนี้ผลผลิตอีแมซีไรตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้หลายปานใด
1: ก็บ่ได้หลาย
0: ประมาณเท่าใดแม
1: ่ก็บ่ได้ว่าไรละตันก็ได้ไรละ20ถุงนึงถ้าคิดเป็นไร
0: โอ้20ถุงก็ได้ประมาณบ่ถึง2ตัน
1: จ้
0: ะประมาณนั้น
1: จ้ะ
0: กะตันบ่กลัวเต็มที่ก็สิอยู่ประมาณ2ตัน
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ถามคุณแม่สมก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: ฟังน้ำวิทยุ
0: ฟังโดนบ่อีแม
1: ่ก็โดนอยู่
0: ปาดโตเสียคน
1: หาเขาก็มาเสียหัวก็มาเอามาใส่ปีนี่ล่ะ
0: พี่
1: จ้า
0: แต่กี่ว่าอยากเสียหรอก
1: จ้าพอเสีย
0: บ้านนี้พ่อเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้น
1: ม
0: าม
1: ันก็แปลกแหละมันก็งามเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: มันก็งามมันก็ได้เขาม
0: ันงาม
1: จ้า
0: บ้านนี้ต้นเขาเป็นยังไงแม
1: ่ต้นแข็งดี
0: ดินเป็นยังไง
1: ใบตั้งดินก็ดีหายดินลมดีเหยียบไปลมเลยจ้า
0: บ้านนี้ศัตรูพืชแม่งยังมีมากวนบ่หลังจากใส่โซเลพัดแล้ว
1: บ่มี
0: บ่มี
1: จ้ะเป็นกกแข็งๆเลยสั้นพอว
0: อสั้นพอวอถือกกถือใจบ่มี
1: จ้ะถือกกถือใจอยู
0: ่ยังสิใส่ตัวบ
1: ่ใส่ตออยู
0: ่คันคุณแม่สมประทับอกประทับใจสิอยากให้อีแม่นั่นเว้าให้พี่น้องเกษตรกรฟังฝากความประทับอกประทับใจกับการใส่อะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนี่เว้าให้เพิ่นฟังแหน่อีแม่เชิญครับ
1: หลังจากที่ยายใส่โซเลพัดยายก็ว่ามันดีอยู
0: ่ครับ
1: ใบเขียวใบตั้งแต่ก็พร้อมดินก็ดีผู้ใดอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนั่นยายเขาก็มาใส่นี่ล่ะ
0: ครับ
1: ใส่โซเลพัดนี่ถือกกถือใจ
0: แม่นบ
1: ่จ้า
0: แปลกหูแปลกตา
1: แปลกหูแปลกตาแต่ก็กระแตกดินก็เป็นดินดีดินงามดินล่มดินล้วนงาม
0: ครับ
1: บ่เป็นดินกระด้างกิตกรเป็นดินกระด้างเพราะได้ใส่โซเลพัดนี่ดินงาม
0: อ
1: ย่าไปกับล่ม
0: ยังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะ
1: ยังสิใส่ต่ออยู
0: ่ครับผม
1: มาเบิ่งอยู่เขี่ยหมุนทางนี่แหละมาโลด
0: ขันบ่เสีย
1: ขันบ่เสีย
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับอยู่บ้านเวอร์มู2ตำบลบัวหวานอำเภอ
1: ย่างตลาด
0: จังหวัดกาฬสินธุ์อีแม่บอกว่าใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเอาถือโคกถือใจ
1: ถืออยู่แล้วเนาะงามถือโคกอีหลีจะละยิ้มพุลาเดียวนี่มาเบิ่งก็ได้ไปอย่างมาเบิ่งนั่น
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้เขางามงามดินลมลมคืออีแม่สมเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับครับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วสิเป็นยังไงอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส
1: ่
0: อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณใน
1: หลายๆสวัสดีค่ะ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เหตุผลสำคัญในการใช้กรดอะมิโนกับพืชอย่างแรกช่วยในการสังเคราะห์แสงต่อมาค่ะเพิ่มการดูดซึมสารอาหารลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดรวมไปถึงการส่งเสริมฮอร์โมนพืชกรดอะมิโนค่ะยังสนับสนุนการเจริญเติบโตของฮอร์โมนในพืชที่เรียกว่าไฟโตฮอร์โมนไฟโตฮอร์โมนค่ะจะควบคุมการพัฒนาของพืชให้มีสุขภาพดีโดยการสนับสนุนเนื้อเยื่อและก็เซลล์เกือบทุกขั้นตอนของการเจริญเติบโตของพืชจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมฮอร์โมนซึ่งการใช้กรดอะมิโนในดินจะสามารถส่งเสริมการผลิตไฟโตฮอร์โมนโดยไม่ต้องใช้อาหารเสริมแยกต่างหากค่ะเหตุผลต่อมาที่ต้องใช้กรดอะมิโนกรดอะมิโนช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์รวมถึงเซลล์ของจุลินทรีย์ที่สนับสนุนดินให้มีสุขภาพดีแอลไมโทโอนีนซึ่งเป็นหนึ่งในกรดอะมิโนสามารถช่วยเพิ่มสุขภาพของเซลล์ของจุลินทรีย์ส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ดีขึ้นหนึ่งในบทบาทหลักสำคัญของจุลินทรีย์ก็คือช่วยหมุนเวียนสารอาหารรวมถึงคาร์บอนไนโตรเจนฟอสฟอรัสและกัมมันถันกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพจะควบคุมองค์ประกอบเหล่านี้ถ้าหากปราศจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ปุ๋ยส่วนใหญ่จะไม่มีประสิทธิภาพจุลินทรีย์จะช่วยแปลงสารประกอบอินทรีย์ให้อยู่ในรูปของอนินทรีย์เช่นการเปลี่ยนโปรตีนจากกรดอะมิโนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนียโดยทั่วไปจุลินทรีย์จะย่อยสารประกอบเพื่อให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารได้ซึ่งการเพิ่มกรดอะมิโนลงไปในดินจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการนี้ค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สามารถใส่ได้กับทุกดินเหมาะกับทุกพืชใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ว่าติอีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาเนาพอใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ดินสิกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าดินสิร่วนซุ่ยดินที่แข็งๆดินด้านดินด้านดินเป็นโคดดินเป็นเอียดดินที่ปลูกหยังบ่งามใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วติอีพ่อแม่เอ้ยดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดินล้วนซุ่ยเหมาะกับการปลูกพืชเหมาะกับการเฮ็ดการเกษตรคักคักนะครับเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกป๊าดบ่ธรรมดาเด้ในสอบนี้นะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนะครับราคาก็บ่แพงเลยแต่ว่าคุณภาพนี่หลักหมื่นพุ่นละลงทุนหน่อยๆแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเขามีแต่มี

0: สิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยพืชเบื่อปุ๋ยพืชเบื่ออาหารพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วพืชจะเริ่มเติบโตได้บ่ดีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยได้ครับสิซอยปรับปรุงโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ่ยเหมาะสำหรับการปลูกพืชทุกๆชนิดนะครับพ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามตัวดีพ่อยแม่พ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยอ้าวแล้วมันสิลดต้นทุนได้จังได๋บ่าวเอกโซเลอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้านั่นก็มันราคาบ่แพงแม่อีพ่อยแม่ราคาบ่แพงครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่กระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลสามารถนำไปผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำไปผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่ว่าสิเป็นสูตรเริ่มต้นสูตรเร่งการเจริญเติบโตสูตรแตกกอนะครับหรือว่าสิเป็นสูตรรับร่วงรับผลผลิตสูตรเอาหมากเอาห่วงเอาผลผสมได้เบิดนะครับในอัตราส่วนการผสม2ต่อ1นะครับเอามาผสม2ต่อ1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่นำมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบว่าท่านไหนพ่อยแม่แล้วก็เอาเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรที่อีพ่อยแม่ชื่นชอบนั่นน่ะสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้เอามาอีก1กระสอบนะครับแล้วนำ3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอา3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบได้บัดนี้จากที่สิใส่เคมีเพียวๆ3กระสอบนี่เฮาก็ลดลงเหลือกระสอบนึงแต่ว่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เอามาใส่2กระสอบนะครับมาแทนเคมีที่หายไปเฮาก็สิเหลือปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเก่านะครับ3กระสอบที่เฮาโคเลแล้วนี่มันก็สิสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับหว่านได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนนะครับถามถึงเรื่องผลผลิตนี่ที่โอ้ยผลผลิตนี่เกินคาดเกินคืดอีพอยแม่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดกับดินเกิดประโยชน์สูงสุดกับพืชในไห่ในนาในหัวในสวนเฮาสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับยาเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับยาเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ยาเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเดียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยปัญหาต่างๆเหล่านี้หายไปอย่างแน่นอนนะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ให้ขึ้นใจจำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่พ่อแม่ท่านใดนะครับฟังรายการแล้วเกิดความสนอกสนใจอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิยกหูโทรศัพท์โทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับใส่แล้วสิบ่ผิดหวังรับรองว่าจบครบในกระสอบนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลย ปุ๋ยช

0: 쏘레 터보 무이촌 쏘레 터보 약나이 토레이 순 까우는 혹 빠시 순 시 제타
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: เหตุผลสำคัญในการใช้กรดอะมิโนกับพืชเหตุผลแรกค่ะกรดอะมิโนช่วยในการสังเคราะห์แสงกรดอะมิโนค่ะให้ประโยชน์ที่แตกต่างมากมายต่อสุขภาพของพืชโดยเริ่มจากกระบวนการสังเคราะห์แสงถ้าหากไม่มีการสังเคราะห์แสงที่เหมาะสมพืชจะไม่เติบโตกระบวนการนี้อาศัยการผลิตคลอโรฟิลล์ซึ่งจำเป็นต่อการดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์กรดอะมิโนช่วยในการผลิตคลอโรฟิลล์ซึ่งนำไปสู่การสังเคราะห์ด้วยแสงที่มีคุณภาพเหตุผลต่อมาค่ะกรดอะมิโนช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารใบพืชประกอบไปด้วยปากใบซึ่งมีรูขุมขนเล็กๆที่ช่วยให้พืชดูดซับก๊าซและสารอาหารเมื่อไม่มีแสงแดดและความชื้นต่ำปากใบจะปิดและจะช่วยลดการสังเคราะห์แสงและการดูดซึมสารอาหารเมื่อท้องฟ้าแจ่มใสและมีแสงแดดรวมถึงความชื้นสูงกว่าปากใบก็จะเปิดสิ่งนี้จะช่วยให้พืชได้รับสารอาหารที่เหมาะสมจากฝนแสงแดดและดินเหตุผลต่อมาค่ะกรดอะมิโนช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของพืชได้พืชจะสามารถทนต่อความเครียดได้เช่นอุณหภูมิสูงความชื้นต่ำปัญหาอื่นๆที่รุนแรงกรดอะมิโนจะช่วยในการต่อสู้กับความเครียดช่วยให้พืชฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและรักษาไว้ซึ่งการเติบโตที่หนาแน่นขึ้นค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
0: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
6: มีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหาม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียอีพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญ
1: ครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ฉายจอมพลนะครับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านฝากเปล่านะครับหมู่ที่14ตำบลกมลาไสอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำครับ
0: ชื่อเล่นชื่อผู้ใหญ่บ้านหำ
1: ครับผม
0: ซื้อเอาบุญซื้ออีหลีนี่คุณพ่อสมศักดิ์ฉายจอมพล
1: ครับผม
0: อยู่หมู่14เนาะครับ
1: ครับหมู่14บ้านฝากเปล่าครับ
0: ถามก่อนพื้นที่เที่ยวยืนอยู่นี่จักไรนี่เที่ยวยืนอยู่
1: พื้นที่ยืนอยู่นี่นะครับ4ไร่ครับผมน้องเบียร
0: ์พื้นที่ที่เฮ็ดนาอยู่บริเวณนี่คือ4ไร
1: ่ครับผม
0: แต่ก่อนนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ก่อน
1: ตั้งแต่ก่อนนั้นผมใส่นะครับผมใส่เคมีทั่วไปนะครับ
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับผม
0: ผู้ใดว่าหยังดีก็มีหยังนําเขาเบ
1: ิดแม่นครับมีหยังไปเบิดทุกอย่างเลย
0: ว่านี่ถามก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินเฮาเป็นจังได๋แน่ดินบริเวณ
1: พ่อนุ่มเอกเพราะว่าช่วงนั้นมันมีปัญหาน้ำดินเฮ็ดนาก็บ่ค่อยได้เข้าเด้
0: บ่มันเป็นจังได๋
1: มันผลการผลิตก็เจ้าได้ก็บ่ได้น้ำก็เจ้าจ้างเถียนะครับดินมันเข้มครับดิน
0: โอ้ดินบริเวณนี่มันเข
1: ้
0: ม
1: แม่นครับดินมันบ่ล้วนซุ้ยแม
0: ่โอ้ดินบ่ล้วนซุ้ยมันเข้มมันเป็นเอียดนี่แม่น
1: แม่นแม่นครับมันเป็นเอียด
0: เราเคยคิดหาวิธีแก้ไขบ
1: ่ผมก็คิดอยู่นะครับนอนคิดอยู
0: ่
1: พอดีก็มือนึงนะครับออกมาหน้าออกมาทงหน้ามากับวิทยุออกมาหน้านะ
0: โอ้ฟังวิทยุเป็นประจำเนี่ย
1: ก็
0: คงมาท
1: ำก็เลยมาเปิดวิทยุไปพ่อขึ้นนี่แหละขึ้นของไอ้ห่างบุญจันทร์พนี่นี่แหละ
0: ครับผม
1: ไปพ่อมันโฆษณานะครับผมกับผู้ใหญ่บ้านกับผู้เชื่อมาไงเด้นุ่มเบีย
0: น
1: นะครับว่าโซเลพัดอะมิโนยิ่งมีนี่นะครับผมว่ามันจังไหนอีกอย่างไหนผมก็นอนฟังมึงอยู่นะครับ
0: ผู้ใหญ่หำนี่ฟังวิทยุ
1: ครับผม
0: ได้ยินเขาว่าโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเมนเป็นจังสั้นแท็กซี
1: ่ครับผม
0: ฟังแรกๆนั่นเสื้อบ
1: ่โอ้ยบ่เสื้อเด้ครับผู้ใหญ่บ้านบ่เสื้อคนบ่ไงเด้
0: มันเสียศักดิ์ศรีผู้
1: นํามันเสียศักดิ์ศรีผู้นําครับผมกันเสื้อได้แล้วเขาสิมาตุ้มผู้ใหญ่หำมันบ่ได้ครับผม
0: โอ้ยว่าผู้ใหญ่หำคือหัววันแ
1: ม่นครับ
0: อย่าเสียพ่อ
1: แม่นครับปฏิว่าผม
0: ฟังอยู่โดนปานใดเอาฟังอยู่โดนปานใด
1: โอ้ผมฟังเป็นเดือน2เดือนบ่เด
0: ้ป๊าดนี่ล่ะเขาอันนี้ใส่ผู้นําอย่าเสมอตัวผู้ใหญ่หำนะพี่น้อง
1: ครับ
0: ฟังอยู่ประมาณเดือน2เดือนกับโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่บาดนี้พอฟังแล้วบ่ทันได้เสียง่ายๆหรอกแต่ว่าในใจนี่อยากเอามาใส่บ
1: ่แม่นครับผมบ่ทันได้เสียง่ายผมเลยว่าบ้านอนคิดนอนแล้วนอนอีกเป็นเดือน2เดือน
0: ครับผม
1: คันบ่ร้องบ่รู้เห็นบ่ครับหนุ่มเอก
0: แม่
1: ผมเลยตัดสินใจเข้าไปซื้อเลยครับขี่ซาเล้งเข้าไปซื้อฮอด
0: สำนักงานเลยสำนักงานไปบริษัทเลย
1: แม่นครับ
0: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่กัน
1: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่กันเกษตรเลยครับปรากฏว่าผมมา2กระสอบ
0: โหไปซื้อมา2กระสอบ
1: แม่นครับ
0: เสียวมาใส่หน้า4ไร่เฮาน
1: ี่แม่นครับผม
0: บ้านนี่พอซื้อมาแล้วได้ออกมาผสมหยังบ่ตอนใส่
1: มันมีเคมีนะครับ
0: โอ้มีเคมีอยู่เพิ่นอยู่แล้ว
1: มันมีเคมีกระสอบนึงผมเลยคิดว่าจะเอามา2กับ1
0: เอาโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเมทนี่2กระสอบ
1: ครับผม
0: เคมีเจ้าของที่เจ้าของชื่นชอบมีอยู่แล้ว1กระสอบในใจ
1: แม่นครับผม
0: เอามาคุเล่คุเล่ใส่กัน
1: เอามาคุเล่คุเล่ใส่กันนะครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่โซเลพัดแล้วผสมกับเคมีแล้วมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่เพราะผมหวานลงนะครับเขารู้สึกว่าเขานี่แข็งดีนะครับแข็งตัวดี
0: โอ้ต้นแข็ง
1: ครับผม
0: แต่กอดีบ
1: ่แต่กอดีพร้อมครับผม
0: แต่กอดีต้นก็แข็ง
1: ครับ
0: มันเป็นยังไงมันเขียวแหล่เขียวหล่อแม่งบ
1: ่แม่งก็บ่ใครมาไก่ดิ
0: โอ้แม่งบ่ใครมาไก
1: ่แม่งครับเพราะว่าปีนี้ผมเฮ็ดหน้าปีเฮ็ดข้าวมะลิ
0: โอ้ปีนี้เฮ็ดหน้าปีถามก่อนมานี่ตั้งแต่กี่เฮ็ดข้าวหน้าปีพื้นที่4ไร่เฮานี่ได้ข้าวหลายบ
1: ่โอ้บ่ได้เด้นะครับมันผลการผลิตบ่ได้เท่าที่ควรนะครับ
0: ครับ
1: บัดนี้พ่อผมมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นตัวรองใหม่นะครับเพราะว่าของใหม่ต้องรองแล้วหน้าเชื้อของดีเราต้องบอกต่อไปครับ
0: ผม
1: เลยว่าเออมาพ่อต้องมาลองใส่นะครับเก็บเกี่ยวปีนี้รู้สึกว่าผลการผลิตมันได้หลายเครื่องตัวเครื่อง
0: โอ้ได้เพิ่มขึ้นอีกเครื่องตัวเครื่อง
1: แม่นครับผม
0: ป๊าดถือองค์ถือใจบ
1: ่โอ้ถือใจหลายนะครับผู้ใหญ่บ้านหำนี่ถือใจหลายเลย
0: ใส่หน้าปีนี้ได้ผลิตเพิ่มขึ้นเครื่องตัวเครื่อง
1: ครับ
0: บ้านหน้าปังนี่ได้หลายบ
1: ่หน้าปังนี่รู้สึกว่าหน้าปังนี่มันเช่นยังไงมันก็ต้องได้ไรละตันครับผมตันกว่าหรือว่าไรละตันได้แน่นอนครับ
0: ได้บ่ทำก็ตันอยู่แล้ว
1: แม่นครับบ่ทำก็ตันอยู่แล้วนะครับ
0: มาในซีไรนี่หลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่ใส่สูตรพยายามนี่แหละ2ต่อ1ผสมกับเคมีนี
1: ่ครับ
0: หน้าปังซีไรนี่ได้เข้าประมาณเท่าตันของ
1: มันหาตันบ่ได้ครับ4ตันกว่าเกือบ5ตันบ่ได
0: ้โอ้ได้4ตันกว่าเกือบ5ตัน
1: แม่นครับผม
0: แสดงว่าถึกไรละตันกว่าผู้ต
1: ้นแม่นครับถึกไรละตันกว่าเด้
0: บ้านดินที่มันเคยว่ามีปัญหาดินเอียดดินแข็งดินหยังมันเปลี่ยนแปลงไปบ
1: ่เปลี่ยนแปลงไปหลายครับเพราะว่าหนุ่มเอกเพราะว่าผมเบิ่งแล้วว่าตั้งแต่ก่อนนั้นดินนั่น ย่างยังสิกับบรมนี่อีเมียเพราะถ้ามาใส่ตัวนี้เขาไปไปนะครับพี่น้องเกษตรกรเนาะนะครับรู้สึกว่าดินเขาเนี่ยเปลี่ยนไปหลายรูปแบบนะครับดินล้วนซุยงามที่สุดเลยบัดที่นี
0: ่โอ้นะครับล้วนซุย
1: ครับ
0: มันเศร้าเป็นเอียดบ
1: ่เศร้าเหรอครับผม
0: เอียดกับเศร้า
1: ครับผม
0: โอ้แสดงว่าอยากให้ผู้ใหญ่หำนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าหลายพื้นที่นี่ดินมีปัญหาเรื่องดินเอียดดินเข้มดินแข็งดินด่านดินด่านปลูกยังบ่งามคือผู้ใหญ่หำประสบพบเจอมากในหน้าเจ้าของนะ
1: ครับ
0: อยากให้ฝากความรู้สึกฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวิงมิโซเลพาดคือใหญ่หำนี่บอกให้เพิ่นฟังคักๆกันใหญ่หำ
1: ผมผู้ใหญ่สมศักดิ์ชายจอมพลนะครับชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำมันฝากเปล่านะครับผมมึงแล้วว่าอยากเชิญชวนพี่น้องเฮานะครับให้มาทดลองนะครับหรือว่าให้มาใช้นะครับ
0: ผม
1: โซเลพาดนะครับมิโนฮิวมิกนะครับเป็นปุ๋ยที่มารุ่นใหม
0: ่ครับ
1: แต่ว่าผมใส่แล้วผมได้ผลประโยชน์ดีจริงๆครับพี่น้องนะครับดินเฮาก็เปลี่ยนได้นะครับจากดินของผมที่บ่ดีเดี๋ยวนี้เป็นดินดีแล้วครับพี่น้องนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเฮาหันมาใช้ตัวนี้นะครับ
0: ครับผม
1: น้องเอกผมมองแล้วว่าพี่น้องหน้าปังปีนี้นะครับผมผิดหวังแน่นอนพี่น้องครับ
0: โอ้
1: ครับผมผิดหวังแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับ
0: ครับนี่คือเสียงยืนยันจากปากผู้ใหญ่บ้านหำได้บ่แม่นคนธรรมดาได้ผู้นําชุมชนเลยนี
1: ่ครับผม
0: ยืนยันอีหลีอีหลอก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงหาเขาเจ้าว่าบ่เสือให้นํามาเบิ่งได้เลยว่าอีพ่ออยู่บ้านใดเชิญครับ
1: ครับครับครับพี่น้องครับก็วันดีเดือนนึงนะครับผมนี่นะครับผมซื้อจริงๆนะครับผู้ใหญ่สมศักดิ์ฉายจอบบนนะครับซื้อเรียนผู้ใหญ่บ้านหำบ้านฝากเปล่านะครับบ้านเลขที่นะครับ196/1หมู่ที่14ตำบลกำมะลาไสอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำบ้านฝากเปล่า
1: ครับผมครับผม
0: อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวิกมิโซเลพัดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นเดียดดินมีปัญหาดินบ่ลุ่นซุยดินปลูกหยังบ่งามลองเบิ่งคือผู้ใหญ่หำครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดี
1: ครับพี่น้องครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับน้องเอกครับผม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่ง

ประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอกโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำ
5: รุ่นรับทองคำจักรยานไฟป่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์ก็ตีสิบขอให้ดวงถึงองค์ไม่พอได้มาสู้ชมสิยืนนั่งจนสิ้นฉีดในเกินไปประวันเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อปคู่กระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าประวันเสียง

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทำไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร061-954-0862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพินพินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: ันนี
1: ้ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กข49กข57ชัยนาท1พิษณุโลก2กข61และไมล่าสุดกข71ข้าวเหนียวมีกข10สันปะตอง1กขแม่โจ้2กข14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถิ่นฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน M ทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบหนวดแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
1: ชั่ว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
2: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนผักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข่เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
3: ยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์081-262-2716และ061-954-0862ตลอด24ชั่วโมง
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอาราวเดอะเวิลด์
5: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

0: ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาความมนต์ซึนช่วงเวลาความสุขสนุกสนานนะฮะภาษาชาวบ้านกับรายการลูกทุ่งมุ่งทําดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101กราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101ที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากขอไก่ใต้ตารางเหล่าผู้ค้าดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีนำเลื่อนรายการด้วยทั้งสั่นที่เก่านั่งตาเลื่อมเมากับพี่กับน้องอยู่เป็นประจำกราบขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้บ้าใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามรินตราบนานเท่านั้นร่ำรวยตลอดไปแล้วก็ขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงรายการสู้ขู่สุขคนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังแล้วก็ส่งกำลังใจเข้ามาที่0652261158มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดไปนะครับ0619542561558ครับผมสวัสดีครับผม
1: ใช่ไม่กินข้าว
0: แต่ยังกิน
1: สัมปาไม่ได
0: ้หอมมาฮอดพี่และพี่น้องเอ้ย
1: อาจารย์ขอมาล้างจักรยานแล้ว
0: สมัครตำบักหุ้งไหมโอ้ย
1: กินแล้วสมัครเหรอไอ้
0: ครับผม
1: สายยายแม่เลยด้วย
0: สายยายแม่พูดได้หรอครับ
1: พี่สมัยเป็นคนช่วยไง
0: ได้แล้วครับได้เลย
1: จ้า
0: ครับได้เลย
1: พี่สมัยเป็นคนช่วยเด้อ
0: โอเคสายยายแม่เนาะสายยายใจแม่บ่นบ่เน
1: า
0: ะ
1: สายยายแม่สายยายแม่
0: เอาที่คนหาให้อาไปเบาไปเลย
1: ใส่ยายใจแม่นะคะเบาเพีย
0: รเอามาเป
1: ็นคำไปเลย
0: ครับผม
1: แม่คุณแม่ว่าไงคุณแม่เสียได้แม่
0: ครับผมครับ
1: ไม่เสียเลยเสียเบอร์เลย
0: ได้ครับ
1: เปลี่ยนเอ๋ยใหญ่คนสวยแม่ท่านอุ้มหมาคนสวยเลยผู้บ่าวท่านเดวตาเลย
0: โอเค
1: ผู้บ่าวท่านชัยภูมิน้ำแดง
0: ครับผมครับ
1: แฟนเพลงเอาทุกคนนะล่ะ
0: โอเค
1: ใช่อ่ะวงหน้าน้ำแดงเลยน้องสาว
0: ครับผมครับ
1: น้ำแดงเลย
0: ได้ครับ
1: เอาละหนึ่งไม่ได
0: ้ขอบคุณครับผม
1: บ่าวข้างไหนเนี่ยแม่ไอ้ที่แก้มจำมาดู
0: โอเคครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับฮัลโหล
2: ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้า
0: ครับผมครับ
2: วัดตะวันบกเขาด้วยจ้ากอดฮักให้มั่นเด้อ
0: กอดฮักให้มั่นโอเค
2: สาวอ้อยจะจ่อยหวานหวานเดี๋ยวน้อง
0: จ้า
2: จ้าจ้าให้แม่น้อยเด้อ
0: ผมครับ
2: เชียร์น้องเด้อจ้าเด้อ
0: โอเค
2: แม่ยัง
0: แม่ไหนล่ะป่านนี
2: ้ลืมซื้อเพิ่น
0: ไป
2: จ้าให้แม่คำไผแม
0: ่โอเค
2: แม่เสือ น้ำเนเด้อ
0: ครับ
2: หม้อแผงตานหวานน้ำเนเด้อ
0: ได้ครับ
2: เนี่ยกระบุงหม้อแผงน้ำเนเด้อจ้าจ้าหม้อตื้อเสียงตื้อสายเด้อจ้า
0: โอเคครับ
2: น้ำหน้าน้ำมาทรงไงเพลงที่ชวดเราเวอร์ที่เห็นบ้างกินเขาก็มาเสียบมากกับบารับเป็นไข่เป็นหนาวนี่เอ็ดเนี่ยเก็บตัวไปเบิดเอาด้วย โอ้มันยังมันยังต้องไหนเติบไปได
3: ้ตีตีตีตีตี
2: จ้าจ้าแค่นี้ละ
0: โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลจ้า
0: ครับผมครับผม
2: นี่เมียขอพังเครื่องได้ลูก
0: มาแม่มา
2: บ้านใกล้กันได้ลูก
0: บ้านใกล้กันนี่ผู้ใดร้องแม่นี่
2: เดี๋ยวผู้จัดหน้าไม่เห็นบ้านเน
0: าะบ้านใกล้กันเนาะโอเคโอเค
2: เ
0: พ
2: ื่อนเขาไม่เห็นเช่นนี้เด้อ
0: บ้านของผมครับ
2: ผมเคยขออีเมลเอาเพื่อนสายตาอันสายตาพิฆาตด้วยกันเน
0: าะสายตาพิฆาตโอเค
2: กระหม่อมไปข้ามไทยตาเด็กยังแม่เสียแล้วตาสูงตาเลี้ยนได้ด้วย
0: ครับผมครับผม
2: บัวแม่น้อยแม่จวนเด้อ
0: ครับ
2: ยังเที่ยวมามาได้ด้วย
0: โอเคครับผม
2: วางหน้าน้องเที่ยวพูม
0: ครับผมได้ครับ
2: ต้นแดนต้นชวนได้ด
0: ้วยโอเคครับผม
2: เสียงนี่อ่อน
0: ครับผมครับ
2: โยกโคหน่อยได้ด้วย
0: ได้ครับผมได้ครับ
2: สาวหน่อยโทษที่แขกได้ด้วย
0: ครับผม
2: ตาลหวานพอนุ่นถึงสา
0: ครับผมครับ
2: หน้าข้อชิบหายโยกโคนอนเด้อโยกโยกโ
0: คครับผมครับ
2: เชียงตาน้อยพร้อมเมื่อพร้อมเด้อ
0: ใช่ครับ
2: พวกผมพวกผมพอได้เมื่อตานี่เมื่อเพชรเด้อน้องหาเมื่อเด
0: ้อใช่ครับผม
2: สวัสดีนะไม่รอรอวันนี้
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับดีเจนุ๊กเป็นคนอบล้อ
0: สวัสดีครับผู้บ่าวมงหน้าผู้รูปล้อครับผม
4: เอาขอขึ้นนะครับคนล้อครับ
0: ครับผมครับ
4: เดี๋ยวเมื่อเครื่องพ่นติดตกกำลังติดจามอันเทียงหม่องมันหัวหม่องจอดกันเขาเจอเอิญเนี่ยขอให้ถามไป
0: มันติดตกบ่ทั้งหมดมันติดตกบ่ครับนี่
4: เมื่อคืนฝนก็ตกแต่ว่ามือนี่ก็ทำท่าสิตก
0: อ๋ออยู่นี่ห้องดังๆนะบ่ตกจักเม็ด
4: ครับผมต้องการน้ำอยู่เพราะว่าขอพ่อค้าเครื่องแล้ว
0: แม่นๆตัวนะโอ้แม่นอยู่ครับผม
4: เห็นหน้าก็ขายเขาก็ข้างพ่อเลยไปแจ้งสาวละเอียดตลอดค่ะ
0: จังจังจังครับผมครับ
4: ของดาวันดอนนี่จดหมายว่ามีซ่องจังสีนี่คุณหนอ
0: จดหมายว่ามีซ่องติ
4: ของดาว

的官，只能走不由内。我就梦不得想要有那一幕变色白面。

นไข่บอมอยู่ในผิดยังไปหน้ามาส่วนได้หัวงอนจิน

เก็บปวดเล่าแม่กะปวดน้ำปวดย้ำลูกมีความทุกข์แม่กะยินดีด้วย

ลุยงานจนเสืออ้ายเอาฮักคอยคุ้มกันบ้านเมืองวุ่นวายเจ้านายก็ยิ่งกวดขันปิดล้อมทุกด้านเข้าบ้านขอมีแห้งใจสำหรับกอดหักไขมันมุ่นแค้นแก่นคุณครับฝากไปเป็นกำลังใจกับสุขูสุคนครับพี่น้องกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปิดให้ได้ร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้อยู่กับเคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตรตราเต่ามังกร

0: ช่างมันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
2: ชั่ว
1: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าข้าวนกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนผักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข่เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา0895404449
4: นี่แหละครับพี่น้องครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรราคายุติธรรมต้องเคมีเกษตรตราเต่ามังกรมีวางขายวางจำหน่ายตามร้านจำหน่ายสินค้าทั้งด้านการเกษตรทั่วๆไปใกล้บ้านพี่น้องอยู่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารโดยเจตาคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ตผู้ดูแลใจดีเป็นผู้บริหารคอยให้บริการคอยให้การต้อนรับสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้มีปัญหาเรื่องการเกษตรนะครับติดต่อสอบถามปรึกษาหารือสั่งซื้อสั่งจองได้ทุกวันทุกวันนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับผม0895404449ครับ0895404449และกะ0892778060 0892778060นะครับเด้อฮะไปใส่บริการก็ได้ครับส่วนอยู่อำเภอเมืองมหาสารคามครับร้านประกายการเกษตรครับร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กันครับร้านตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทั้งสิวมาวัดป่าวังระเบียนทั้งสิวมาตำบลกึ่งลงมาทั้งหอนาฬิกาเรื่อยมาเรื่อยๆทางสิออกมาแม่น้ำสีไปแล้วครับพี่น้องครับส่วนอยู่เทศบาลโคกสีตำบลอุ้มเมาเพื่อนตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกสีนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกสีอยู่บ้านแกเปะตำบลเชียงเคลือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์อยู่โรงสีพ่อชายบ้านแกเปะอยู่ใกล้กับวัดแกเปน้อยนะครับผมบานีไปที่อำเภอดอนจานอยู่ร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานนะครับเด้อร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานมีวางขายวางจำหน่ายส่วนที่นะครับร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีวางขายวางจำหน่ายถ้าว่าเขาจะยังได้ก็โทรมาสอบถามดีเจพอเพียงมุ่งทำดีนะครับ0652561558 0652561558กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงอ่ะบานนี้ก็ไปขอบคุณร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจับกัดพิมพ์พเนจรแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก่อนจังหวัด4แยกโน้นสง่าคำไฟห่างหุ้นส่วนจับกัดเป็นบัตรซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ร้านนะครับห่างหุ้นส่วนจับกัดหมูหน่อยซัพพลายอยู่อำเภอหุ่ยเมฆจังหวัดกาฬสินธุ์ครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับทั้งแก๊สปตท.ซึ่งเป็นทั้งแก๊สที่ใช้แล้วปลอดภัยเพราะมีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานหม้อก่อยกไข่ทั้งแก๊สปตท.ทั้งแก๊สปตท.มีทั้งถังน้อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกระปุกลูกความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมออยากที่ซื้อถังแก๊สข้างต่อไปราคาใดๆครับไปทั้ง4ร้าน4สาขา0438 0438118 043811848แล้วก็0885730753 0885730753ผลงานเพลงนี้ครับฝากไปหาคุณแม่ไพฑูรย์คุณพ่อคำคุณพ่อเลี้ยงทั้งบ้านบ่อนเขียวเด้อคุณแม่มามาตอนนี้ฝนกำลังตกลงมาแล้วครับพี่น้องครับอยู่กาฬสินธุ์อยู่บ้านเกิดเมืองนอนของดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีเอาฟังครับบ้านใกล้กันครับพี่น้องครับ

0: เอาละครับ
1: มาตรฐานยุโรปกันแดด
0: ให้เกียรติตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เลตโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้ฝนกำลังตกลงมาครับพี่น้องครับพี่น้องอยากฟังเพลงยังกับเพิ่มเติมผลงานเพลงเข้ามาได้เด้อครับเด้อ0652561558ครับพี่น้องครับ0652561558ครับดีเจพ่อเพียงมุ่งทับดีครับสถานีวิทยุนะครับ

0: ถ้ามองตาพาอุราไว้มันตามองกันทำให้ฉันระเมอต้องมองกันทำให้ฉันน่ารักเธอ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจกรรมจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์
4: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอ

0: เกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

ขอต้อนรับพี่น้องนะครับผมนี่คือช่วงรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีกับดีเจพ่อเพียงมุ่งทับดีนะครับช่วงที่2ชั่วโมงที่2 2ผลงานเพลงครับสายตาพี่ขาดพร้อมครับจดหมายบ่มีซองครับพี่น้องครับสนจิตสนใจอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงกับ0652561558ครับพี่น้องครับ0652561558นะครับเด้อกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีเอ้าขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาครับบอว่าสิเป็นทางนะครับเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์เสือกล้ามที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากสาวรอทำไทยทอมต่างหลายตัวไทยตลกต่างก็เลือกเสือเลือกหาเลือกใส่แต่เสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพแบรนด์วินเนอร์ครับพี่น้องครับผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ระคายเคืองบ่ทำให้อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่สวมใส่สบายๆไม่บีบรัดไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมสำหรับเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์นะครับพี่น้องครับใส่หน้าห้อนก็ดีหน้าฝนก็บ่มีปัญหาหน้าหนาวก็ใส่สบายๆสำหรับเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์เราคือผู้นำในด้านการผลิตการจัดจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวรายแรกรายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสนจิตสนใจสามารถทักแชทไลน์ Facebook สั่งซื้อสั่งจองได้นะครับเด้อหรือว่าสิเป็นเบอร์โทรศัพท์0619540862ก็ได้0619540862ก็ได้สำหรับเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์ติดต่อสั่งซื้อสั่งจองได้ครับเอาหรือว่าจะมาชมมาช็อปที่ช็อปวังกะเหล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยินดีต้อนรับยินดีให้ประกาศนะครับเด้อพร้อมกับแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดที่มีคุณภาพมีคุณค่าทั้งโภชนาการผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับสำหรับข้าวต้มที่อร่อยสะอาดถูกหลักนะไม่ถูกใจผู้บริโภคนะครับสำหรับวัตถุดิบที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีอยากได้ไปใส่บุญใส่ท่านใส่การใส่งานกฐินผ่าป่านะครับหรือว่าจะเป็นบุญเขาสากบุญเขาประดับดินติดต่อแม่นางข้าวต้มมัดก่อนลวงหนาบ่ต่ำก็3มื้อก่อนฮอดมื้องานเด้อครับเด้อหรือว่านะครับผมตอนเช้าตี5นี่อยากซื้อไปกินกับพวกกาแฟพวกน้ำชาพวกน้ำเต้าหู้น้ำเก๊กห้วยน้ำขิงได้ละครับพี่น้องครับสำหรับแม่นางข้าวต้มมัดนะครับอยู่ที่ตลาดทุ่งนาทองก็ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปแล้วก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อเอาติดต่อได้ที่0619540862 0619540862รับรองไม่ผิดหวังครับสำหรับข้าวต้มที่อร่อยสะอาดถูกหลักนะไม่ถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการเอาฝากไว้ครับสำหรับผู้ทำรายการผู้ใจดีใจดีอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากเช่าเวลาจากสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับติดต่อไปถึงท่านผอ.พินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเป่านาเรียงได้เลยนะครับเด้อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0813804599ราคาบ่แพงครับอยากโปรโมตนะครับสินค้าธุรกิจกิจการของท่านติดต่อไปถึงท่านผอ.พินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเป่านาเรียงหรือว่าที่ไปที่ร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกปั๊มตำรวจอำเภอร่องคำได้เลยนะครับสำหรับธุรกิจกิจการที่มีคนหูจักมากขึ้นอ้าวขอบคุณหลายๆกันละกันผลงานเพลงเพราะๆครับแนะนำเขามาเพิ่มเติมได้นะครับเด้อ

ล้วครับพี่น้องครับนี่คือรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เลสโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับร้านชิปเปอร์มอนะครับร้านใหญ่ใจสปอร์ตนะครับได้ร้านชิปเปอร์มอนะครับขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร่องคำกับอำเภอใกล้เคียงมีผู้ไปใช้บริการกันเยอะแยะมากมายล้วนแต่เป็นลูกค้าเจ้าประจำที่นะครับใช้บริการมานานหลายปีกับร้านชิปเปอร์มอบริหารงานโดยคุณปวีณาเป่านาเรียงครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กล่องน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรครับพี่น้องครับอ่ะนะครับอย่าลืมกันละกันเด้อเพราะว่าที่เป็นน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจาระบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอกเป็นทั้งสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีตะวันวิทุกเฉดสีสีเบเยอร์พร้อมกับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอได้ครับเด้อโดยคุณปวีณาเป่านาเรียงยินดีให้บริการยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับราคาเป็นเม็ดใกล้ชิดกับชุมชนทุกคนมาใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์มอครับ0813804599ครับ0813804599ร้านชิปเปอร์มอครับนอกจากนี้ก็มีร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ครับอยู่ใกล้ๆกันครับร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ครับศูนย์จำหน่ายอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอังสะโต๊ะมูบูชาหิ่งพระธรรมาฏบุตรสบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานทานงานหลาดงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่อยากได้เครื่องสังฆทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์นะครับติดต่อได้เลยที่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์โดยคุณปวีณาเป่านาเรียงราคาเป็นมิตรใกล้ชิดกับชุมชนทุกคนมาใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์0813804599ครับ0813804599อ้าวกราบขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับพี่น้อง

0: สุดยอดครับพี่น้องครับผลงานแอบรักโคศกยุพินสายใจครับมอบไปเป็นกำลังใจครับพี่น้องสุขุทกันครับอยากฟังเพลงอย่างแนะนำขม่าครับยังมีเวลาหลายนาทีอยู่ครับตอนนี้เวลา12:32 น.ครับ0652561558ครับพี่น้องครับ0652561558ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังฝนกำลังตกเปาะแปะเปาะแปะอยู่คือเก่าเหมือนเดิมครับขอสวัสดีครับผมฮัลโหลอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: โอ้ยเนี่ยโทรไปหาสายท่านผิดตัวนี้แม่ลูก
0: ครับผม
1: เมียขอฟังวีระพงษ์เล่นดิ
0: วีระพงษ์เพลงใด
1: อันมาคนเมาหรือล่ะ
0: มักคนเมาครับผมครับ
1: เมียขอไว้ไม่ฟังเลยฟังกันมือ
0: ครับผม
1: มอไม่เด้อมอไม่เพื่อนเมนมอทุกคนนี่ล่ะลูก
0: โอเคครับได้ครับ
1: กำลังน้ามากอยู่กันเมียเอาปุ๋ยไปเต้นเดินบ้างไงเสียงตาบ้างไงลูกหน้ากระดกหน้า
0: ครับผม
1: บริษัทชื่อปุ๋ยคอยลงใต้ไฟมาเนอะจังคำว่าเพื่อนกันฉันว่าสมูกนาขาวจุ้นบุญมาได้เป็น
0: ปักขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
0: ครับผม
2: ฝนคือว่าตกแต่ว่าอยู่ฝนตกบ
0: ่โอ้ยอยู่พี่ก็บึ้มบึ้มยังไม่ทันได้เซาอยู่นั่นนี่
2: มันมีฝนในทางผิวผามันอวยมันไหลลงมาทางผิวเนื้อ
0: สงสัยเดี๋ยวมันจะได้เอาเสียงของไปหาไรแล้วนะพี่น้องทั้งปุ่น
2: เกินแล้วฝนน้ำท่วมหน้าให้เนื้อเถิด
0: โอเคโอเค
2: จ้ามอบมือจ้า
0: ครับผม
2: เอาไว้คุณแม่มามาเนี่ยนะจ้า
0: โอเค
2: คุณแม่เสียไรน้ำเนื้อจ้า
0: ครับผมครับไปใช้ระบาดนี
2: ่ผู้ว่าใช้ยาพุ่มน้ำเนจ้า
0: โอเค
2: ผู้ว่าวางหน้าน้ำเนจ้า
0: ครับผม
2: กัดรอหนาไหมจ้า
0: โอเคครับ
2: เอ้ยน้ำตาลหวานน้ำเนจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
2: จ้ารอหนาไหมจ้า
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมอ้าวสายหลุดไปอีกแล้วเอาเขามาไหมครับพี่น้องครับนะครับได้ไปแล้ว2เหลืออีก20652561558ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับผม
3: กำลังใจในแววตานะครับ
0: กำลังใจในแววตาครับผมได้ครับ
3: โอ้เราจะเข้าไรเนาะเพี้ยงๆหลายครับ
0: บ่บ่หลายบ่หลายครับมีพร้อมมวลกันนี่แหละครับมาเลยกำลังใจในแววตาฝากเลยครับผม
3: ฝากแม่มามานะครับน้อ
0: ครับ
3: ให้แม่เสียกับน้องนะครับเด
0: ้อผม
3: ให้น้องแหวนน้ำนะครับ
0: ได้ครับ
3: ให้แม่มะนาวนะครับ
0: ครับผม
3: แล้วให้น้องเสียพุ่มนะครับเด้อ
0: โอเคครับโอเค
3: แล้วก็ให้น้านั่งเฝ้าจะผ่านะครับ
0: ได้ครับได้ครับ
3: ตัวแต่งดอกแก้วสีอะไรนะครับน
0: ้อครับ
3: ผมครับไม่ละรอนะครับน้อ
0: ขอบคุณครับผม
3: สวัสดีครับดีครับ
0: สวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
4: จ้าฮ้อนบ่ฮ้อนบ่แดดบ่อยู่บ้านเนี่ยเฮามาแดดคัก
0: แท้ฝนตกได้แม่ดอกนี่อยู่ยังตลาดฝนตกได้ครับนี
4: ่โอ้ก็ดีแท้เอาว่าลมฝากรักให้อีแม่แก่ฮ้อนจักบาทแน่เด้อไว้หน้าไว้หลังจักบาทแน
0: ่ครับผมครับ
4: จ้าเอาให้แม่น้อยแม่เตียงน้ําแน่สาวไปวังหันน้ําพร้อมประธานนอนศึกษาเช้าน้ำตาลหวานเท่าผลดอกอันสั้นต
0: ้
4: นเด่นเช้าไปหวานเท่าน้ำเนื้อคือมีอ้อยจ่อยหอยไข่กับบ่อปานได้ม่วงหน้าน้ำเนื้อเด้อ
0: ครับผม
4: เอาไปเบิ่งสุเต็มสุสายหน้าไม้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
5: ครับผมพัดดีครับลุงเขายังเขาลุบแล้วครับเขายังไปเลยครับ
0: ครับ
5: เอาจดหมายเป็นมันของเอกราชมีบ่น้อ
0: มีครับมี
5: โอเคครับขอบคุณหลายคนรอครับ
6: ผมครับ
5: ทุกอย่างสุดท้ายมุ่งหน้าวัดดีครับ
6: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปบ่าวหลายใหญ่ห้างครับพี่น้องครับ

ครับพี่น้องครับผลงานเพลงเพราะๆจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับในช่วงนี้เวลานี้ก็ต้องไปขอบพระคุณสำหรับนะครับสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่เพิ่นอยู่เคียงข้างกับร่ำเรืองการเกษตรร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดกาฬสินธุ์กราชแม่ทุ่มพอพรมบ้านนุ่นเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อสำหรับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรราชแม่ทุ่มพอพรมครับทั้ง2ร้าน2สาขาเพิ่นก็เปิดบริการนะครับผมจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกนาปีหน้าปังนะครับเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกนี่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับสำหรับเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกโดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันจากได้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมีประสิทธิภาพต้องที่ร้านนะครับผมเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดกาฬสินธุ์นครราชแม่ทุ่มพอพรมบ้านนวลเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ089ฮะนะครับผม089946-8350 089-946-8350แล้วก็043-899-633 043-899-633ครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปหาอีกเวอร์ชันวอนลมฝากรักก็ต้องมีบุพภาสายชนอ้าวเพราะ

0: เวลาเบิดแล้วพี่น้องครับลำลาพาจ่าพี่น้องไปขอพี่น้องโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปครับผมสวัสดีครับ
1: มันก็ร้องงึมงำระงมไปทั่วท้อง

0: ะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทบจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วย

0: บัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟ

0: ลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท่องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318เด้อพี่น้อง

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475ฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
3: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
4: ผู้เจ้าอันโกกอย่างนี้สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
5: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
6: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
7: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
8: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
7: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
9: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอได้ครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลรวดเลยรวม
6: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่นก็เก่า
10: แกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดง อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเพิ่มอยากได้นำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดฟังทั้งนี้พี่น้องโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางใส่แล้วนี่ที่ว้าอีพ่อยแม่เอ้ยเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเฮ็ดให้น้ำยางเฮาเข้มข้นมีเปอร์เซ็นต์ยางสูงเวลาหยอดน้ำกรดข้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยเลยเด้นะครับคันน้ำเลี้ยงปนออกมาหลายๆนี่สังเกตง่ายๆเวลาคนมันสิเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคืออย่างคนนุ่มนะครับแต่ว่าคันพี่น้องเกษตรกรเฮาได้ใส่โซเลพาราพิเมียมฝาสีทองแล้วนะครับเวลาคนนี่ห้วยคน 2-3 บาทแต่แล้วเหนียวตุ่ยเลยเด้เปลือกกระนิ่มกรีดก็ง่ายนะครับซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดําราย่อยราชมพูหรือว่าโรคไฟท็อปทลานะครับมันเป็นจังได๋บ่าวอีกโซเลโรคไฟท็อปทลานี่โรคใบเหลืองๆนั่นน่ะอีพ่อยแม่เหงียนขึ้นฟ้านี่โอ้ยใบหยางเหลืองขูลงดินนะครับเหลืองหลายเหลืองคือสิตายนี่นั่นน่ะครับโรคไฟท็อปทลานะครับหรือว่าโรคที่เกิดจากเชื้อราโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองซอยใดครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรใดครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่แผลสิบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเลี้ยวหุ่มไว้ท่านอกท่านใจนะครับใส่แล้วเห็นผลไว้ปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งพี่น้องบ่แม่นสารเล่งเด้อีพ่อยแม่ใส่แล้วนายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มอายุยืนขนาดพี่น้องนะครับเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซอยบำรุงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางบอกง่ายๆซอยบำรุงต้นยางไปในโตนะครับใส่หลายนี่ต้นยางกับบ่ส้มนายางกับบ่ตาย1มีอายุการกรีดยืนยาวนะครับบ่ตายก่อนกำหนดยางแน่นอนโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับท่าได้ตั้ง500ต้นราคากับบ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองใส่ได้เกินคุ้มครับพี่น้องใส่ได้เกินคุ้มขวดนี้นะครับท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับท่าได้ตั้ง500ต้นลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องหลังจากท่าไปแล้วนะครับหลังจากท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ามบ่ต้องท่าใหม่ครับบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับท่าไปแล้ว3ชั่วโมงแล้วฝนตกห้ามบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับฮอดเวลาก็กรีดได้เลยนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อพ่อปานใดดอกครับบ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับมันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่เว้าให้ฟังมันเป็นจังซั่นบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งครับตามที่ผมเอกโซเลออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าโอ้ยเบาเอกโซเลใส่แล้วมันถูกอกถูกใจแห้งแท้ไหลแต่น้ำยางอีหลีน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาอีหลีเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายว่ามันกรีดกกหิวว่ามันกรีดกกกล้วยก็บ่ปานนะครับเชื้อราดำราชมพูที่เคยระบาดเคยกวนอยู่ในสวนนี่ติโอ้ยพอใส่โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองแล้วติหายไปเลยเสียแบบเกี้ยงตับเลยเพิ่นว่าถูกอกถูกใจแห้งยืนยันว่ายังสิใส่อีกยังสิใส่ต่อไปนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่บ่ท่านได้เคยลองใส่นะครับเคยได้ยินแต่โฆษณาเคยได้ฟังแต่วิทยุลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับบริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สุคนนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทอง
11: โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: สวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกไปเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: คุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมนายสมพรพดาเวทนะครับเด้อ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านปงไห้หมู่1
0: ครับ
1: ตำบลปงไห้อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬครับ
0: คุณพ่อสมพรนามสกุล
1: พดาเวทครับ
0: พดาเวทน้องพ่อเนาะ
1: ครับผม
0: อยู่บ้านปงไห้บ้านถามคุณพ่อก่อนซื้อเหรียญซื้อว่างไหนก่อน
1: ซื้อหวยครับ
0: หวยคือว่างสันนบาทคอยซื้อหวยแถวนี่คอยจะบ่ได้เจ้าเมียมซะบ่เอาถามคุณพ่อสมพรก่อนเฮ็ดหยังจักไรคุณพ่อทั้งหมดน่ะ
1: หยังทั้งเบิดน่ะ4ไรครับ
0: เฮ็ด4ไร
1: ครับผม
0: เฮ็ดมาจักปีแล้วหยัง4ไรนี
1: ่หยัง4ไรนี่กันตั้งนับตั้งแต่เริ่มปลูกประมาณ12 13ปีแล้ว
0: ประมาณ12 13ปีถามคุณพ่อก่อนตอนเริ่มเปิดนายางแรกๆเลยนี่ผลผลิตดีบ่ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ย
1: ผลผลิตก็ได้ดีครับตั้งแต่เปิดแรกๆ
0: บาดพ่อเฮ็ดมาเรื่อยๆมันเป็นยังไง
1: เฮ็ดมาเรื่อยๆมันก็จะมีว่าบ่ออกแน่ก็หายามาท่า
0: โอ้พ่อเฮ็ดมาเรื่อยๆน้ํายางก็บ่ออกแน่ผลผลิตเริ่มน้อยลง
1: ครับผม
0: น้ํายางไหลกับพิษกับปล่อยจังซี่แม่นบ
1: ่แม่น
0: ไหลบ่สม่ําเสมอ
1: ครับผม
0: คุณพ่อสมพรเฮ็ดจังไดบัด
1: เริ่มไปหายามาท่าหาตัวใดมาท่ามันก็บ่ดีครับ
0: พี่โอ้ก็เลยไปหาซื้อน้ํายาท่านายางน้ํายาเร่งน้ํายางนี่ตามท้องตลาดมาใส่ซะบ่
1: แม่นครับ
0: ใส่แล้วเป็นจังได๋เนี่ยเอา
1: ใส่ไปแรกๆมันก็ได้ดีอยู่ครับแต่พักหลังๆมามันก็เปลือกแข็งบัดเทื่อน
0: โหมันเปลือกแข็ง
1: ครับผมมันก็ขึ้นล่าดําบัดเทื่อน
0: มัน
1: แก่บ่ตกครับบัดนี
0: ้แก่จังได๋ก็บ่ตก
1: แม่นครับ
0: ตอนน้ํายางมันไหลออกมานี่มันมีน้ําเลี้ยงปนออกมาบ่
1: น้ำเลี้ยงหลายครับ
0: น้ำเลี้ยงหลายเลยแม่นบ
1: ่แม่นครับ
0: ตอนใส่ของตลาดทั่วไปนี่นะ
1: แม่น
0: น้ำเลี้ยงหลาย
1: เวลากรีดแล้ว
0: ย้
1: อ
0: น
1: กดแล้วน่ะมาแข่งกับปูนี่ว่ามันฝนตกห่ํา
0: แน่นอนเด้อน้ำเลี้ยงน่ะว่ามันฝนตกห่ําใส่กับปู
1: แม่นครับ
0: ปานนั้นก็ยังใส่อยู่ติเจ้า
1: ใส่แล้วมันครับมันบ่มีแนวสิใส่เด
0: ้โอ้โหมันบ่มีทางเลือกเอาถามคุณพ่อสมพรคนบ้านไปรู้จักโซเล่พาราไปฮู้มาแต่ทางไหนก่อ
1: มีคนแนะนํามาครับ
0: มีคนแนะนำ
1: ครับผม
0: เสื้อเขาเลยบ่ที่แรง
1: ก็เลยเสื้อเขา
0: เจ้านี่คนใจง่ายเติบอยู่ตัว
1: เขาว่ามันดีก็เลยว่าก็เลยเสื้อเขาก็เลยอยากทดสอบเบิ่ง
0: จังไหนก็ใส่อยู่แล้วเราเอาเสื้อก็เสื้อเลยเป็นบ่
1: แม่นครับ
0: วันนี้ถามพ่อสมพรก่อนพ่อเอาโซเล่มาท่าเทื่อแรกปุ๊บจังซี่มันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่มันแปลกหูแปลกตานําเวลาการกินน้ําเลี้ยงมันบ่หลายครับยอดน้ํากดมันเหนียวมันแข็งเข้าไปเลย
0: โอ้น้ําเลี้ยงบ่หลายพ่อยอดน้ำกดนี่มันเหนียวมันแข็งเร็ว
1: แม่นครับ
0: ก้น2 3บาทเหนียวตุยเลยบ่
1: แม่นครับ
0: บาดนี้พ่อแกะก้อนยางออกจากถวยมันเป็นยังไง
1: ก้อนยางมันแข็งครับมันบ่อันแล้วเอเลคือแต่ก่อน
0: โอ้ก้อนยางมันแข็งมันบ่เป็นโฟม
1: ครับผม
0: อันแต่ก่อนใส่ของตลาดทั่วไปเป็นไงแกะมามันเป็น
1: แกะออกมามันเอาวางไว้มันเปียเอเลลง
0: โอ้พี่น้องพ่อยายสมพรมาใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปพ่อแกะก้อนยางออกจากถวยมันเปียเอเลซัมโฟมมันบ่แฟบลงเลย
1: แม่นครับ
0: มันก็ใส่มันก็บ่ได้เงินตัวก็ใส่มันก็บ่ได้น้ำหนักแล้วก็ใส
1: ่มันจังว่ามันบ่มีน้ำหนักบัดมาใส่ตัวนี้แล้วแล้วรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักกว่ากันนะครับ
0: โอ้แต่ก่อนนี่ถามก่อนยาง4ไร่นี่เคยได้น้ำหนักสูงสุดเท่าไหร่ยามไปขาย
1: สูงสุดก็บ่เกิน90โลจักเทื่อครับ
0: ตั้งแต่เฮ็ดมา10กว่าปีนี่บ่เกิน90โล
1: แม่นครับ
0: ถามบัดนี่พอมาใส่โซเล่พาราแล้วได้จักกี่โล
1: ส่วนที่ใส่โซเล่พาราตอนแรกมันก็ได้อยู่115โลครับ
0: ป๊าพี่น้องใส่เธอแรกปั๊บจาก90ได้115บาทใส่มาเรื่อยๆเรื่อยๆปัจจุบันได้จักกิโล
1: ขายเมื่อกี้นี่ก็ได้133
0: ป๊าดพี่น้องได้133โลเพิ่มขึ้นมาอีกป๊าดเพิ่มขึ้นอีกบางหลายถือใจบ่พ่อสมพร
1: ถือใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ครับ
0: เอาคันสิใส่ต่อบอกความรู้สึกฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณพ่อว่าจะคล้องใส่แล้วเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงแน่ประทับอกประทับใจแนวไหนเบาให้เพิ่นฟังกันนะคุณพ่ออ
1: ยากฝากพี่ฝากน้องเช่าสวนยางทุกคนแล้วครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่าใส่โซเล่พาราแล้วนะล่าดำมันก็หายเปลือกยางก็นิ่ม
0: เปลือกยางนิ่มล่าดำก็หาย
1: ครับผมแล้วก็น้ำยางก็ได้ปกติและแต่น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นครับ
0: น้ำยางได้ปกติแต่ว่ามันแกนก็
1: แม่นครับ
0: น้ำหนักมันเพิ่มขึ้น
1: ครับผม
0: น้ำเลี้ยงมีบ
1: ่น้ำเลี้ยงก็บ่ใครมีครับ
0: นั่นคือเสียงจากปากคุณพ่อสมพรนะครับก่อนจากกันนะครับอยากให้คุณพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเศร้าบอกมองอยู่มองเศร้าบ้านเกิดเมืองนอนอีกเทื่อนึงหามีพี่น้องไกลไปไกลมาโอ้ได้ยินแต่เสียงพ่อใหญ่สมพรเราไทยบ้านได้นะคุณพ่อแนะนำตัวอีกเทื่อนึงครับเชิญครับคุณพ่อ
1: ครับผมนายสมพรพระดาเวศเด้อครับอยู่บ้านพงไห่หมู่หนึ่งตำบลพงไห่อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬครับผม
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อสมพรนะครับอยู่อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะครับอยู่บ้านโป่งไห้เนาะคุณพ่อเนาะ
1: ครับผม
0: ตำบลอียังพ่อ
1: ตำบลโป่งไห
0: ้ตำบลโป่งไห้บ้านโป่งไห้ตำบลโป่งไห้นะสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับกับคุณพ่อสมพรฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่จังพ่อกับผมเอกโซเล่ในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามเขาพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู่สุคนนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางไหลไหลแต่นำยางอีพอยแม่นำเลี่ยงบ่ไหลนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู่สุคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: ครับผม

0: สียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือได้ครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรั่วเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่

พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่พากันเฮ็ดสิล่มสิตายโอ้ยแต่ละปีนี่เฮ็ดสิล่มสิตายบัดพ่อพากันไปขายราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางเขาว่าจังไรก็ได้ว่าน้ำเขากำหนดว่าสิซื้อโลละเท่านั้นโลละเท่านี้มันก็เป็นไปตามเขาเลยอีพ่อไอ้แม่ซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่บ่มีสิทธิ์กำหนดราคาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาสิพากันเฮ็ดจังไรให้ได้ผลผลิตหลายผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ว่าต้นทุนนั่นบ่ต้องสูงนะครับบอกง่ายๆผลิตน้ำยางให้ได้หลายๆนะครับเฮ็ดจังได๋ก็ได้นะครับเพื่อให้ได้น้ำยางหลายๆคุณภาพดีๆเอาหลายสู่คันผลผลิตบ่ดีผลผลิตบ่หลายราคาก็ยังต่ำอีกโอ้ยมีแต่ถูกถึงตัวอีพ่อไอ้แม่แบบนั้นเออคันสมมติว่าราคาซ้ำนี่ผลผลิตเฮาได้หลายๆมันก็ได้เงินหลายคือกันนะครับก็เลยเห็นให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดคิดหาวิธีการที่สิเพิ่มผลผลิตในสวนยางว่าเฮ็ดจังไดสิได้ผลผลิตหลายๆลงทุนหน่อยๆต้นยางบ่ส้มเปลือกนิ่มๆกีดง่ายๆเฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิเฮ็ดจังไดก็พากันคิดแล้วคิดอีกเด้ตัวเลือกแรกๆนั่นก็คือสารท่าหนายางก็พากันไปหาซื้อตามท้องตลาดในบ้านนี่ซื้อมาท่าบางสวนนี่ว้ายไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงนะครับเปลือกแข็งหนาแห้งหนายางตาย1ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดเพราะว่าน้ำยาท่าหนายางหรือว่าสารท่าหนายางที่พี่น้องเกษตรกรพากันไปซื้ออยู่ตามท้องตลาดมาใส่กันอยู่ทุกมื้อนี่เกือบ 80% นะครับเป็นสารเล้งนะครับเป็นสารเล้งใส่แล้วน้ำยางนี่ไหลรั่วไหลลวงหมดแล้วแต่ว่ามันไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงนะครับมันเฮ็ดให้หนายางตาย1ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดเชื้อราก็ควรคิดควรใจว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับที่สำคัญเปลือกแข็งหนาแห้งกีดนี่โอ้ยดังแขกผ่านเสียงนาฬิกาปลุกแต่พี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่ก็ยังพากันใส่อยู่เด้ย้อนบ่มีทางเลือกย้อนบ่มีตัวเลือกนะครับ

ผลออกมาหลายๆนี่เวลาหย่อนน้ำกรดมันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังเฮาข้นนุ่มนี่นะครับแต่ว่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสวนใดที่ใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับที่ใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วตีพลอยแม่เอ้ยใส่แล้วมันสิเป็นจังไดบัดนี่ข้น 2-3 บาทแข็งเป๊กเหนียวตุ่ยเลยเด้ออีพลอยแม่นะครับสำนั้นยังบ่พอครับยังซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูใส่โซเลพาราพรีเมียมเข้าไปเลยว้ายหายเกี่ยงตับพุ่นแล้วครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้นะครับสำหรับแผลใหม่ที่กรีดนี่แผลสิบ่บอบช้ำสร้างเปลือกใหม่ได้เร็วสร้างเปลือกใหม่ได้ไวนะครับเห็นผลไวท่านอกท่านใจปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่แม่นหน่อยๆนะครับขวดนึงท่าได้ตั้ง500ต้นราคาก็บ่แพงครับขวดนึงราคาก็บ่แพงราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองท่าได้500ต้นนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับลองเบิ่งพี่น้องลองเบิ่งนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องมันเป็นทั้งแนวบำรุงเป็นทั้งแนวเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางนะครับใส่ไปแล้วนี่บ่ผิดหวังอย่างแน่นอนคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงคันฝนตกห่ำหรือว่าถึกน้ำนะครับบ่ต้องท่าซ้ำเด้ออีพลอยแม่บ่ต้องท่าซ้ำอีกนะครับพอฮอดเวลากรีดถึงเวลากรีดก็สามารถกรีดได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

说嘞怕辣皮面发洗汤，说嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอคำชะอีนะครับเดี๋ยวคุณพี่เพิ่นสีอยู่บ้านไหนตำบลไหนเดี๋ยวเสียเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีจ้าชื่อพี่ฟ้าจำใสครับบุษ

0: อยู่บ้านโนนสังสีจากตำบลบ้านส่งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้า
1: คุณพี่ฟ้าแจ่มใสซื้อเรียนซื้อยังคุณพี่
0: ซื้อแจ่มค่ะ
1: พี่แจ่มเนาะฟ้าแจ่มใสเอาซื้อกลางๆซื้อว่าคุณพี่แจ่มถามพี่แจ่มก่อนเฮ็ดหยังจักไร
0: หยังทั้งหมด13ไร่จ้ะ
1: ประมาณ13ไร่เฮ็ดมาโดนไปพี
0: ่เฮ็ดมากับตั้งแต่ปลูกมากับ10กว่าปีจ้ะ
1: 10กว่าปี
0: ค่ะ
1: เอาเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังกันหน่อยผลผลิตเป็นจังได๋แน่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาเว้าให้เพิ่นฟังกันน่ะ
0: ผลผลิตกับพี่กับกีดมาตอนนี้ 3-4 ปีจ้ะ 3-4 ปีผลผลิตกับช่วงนาหนาวก็โอเคค่ะ
1: ครับนาหนาวโอเค
0: นาหนาวโอเค
1: แล้วนาแรงเป็นยังไงเนี
0: ่
1: ย
0: นาแรงก็อืดๆเนี่ยจักหน่อย
1: ค่ะ มาถามคุณพี่แกมก่อน
0: ค่ะ
1: ในช่วงที่ผลผลิตของต้นยางเฮานี่ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ผลผลิตบ่เต็มที
0: ค่ะ
1: พี่ได้หาตัวซอยหาแนวมาท่านายางให้น้ํายางมันไหลบ่เคยบ
0: ่หาคิดหาอยู่
1: อ๋อก็คิดหาอยู่เราเคยเอามาใส่บ่
0: มันมีบางตัวเห็นไผว่าโอเคก็เอามาลองๆเบิ่งจ้ะ
1: ในยินหมู่เขาว่าตัวใดดีก็เอามาท่าเบิ่ง
0: จ้ะ
1: ตัวนี้ดีได้แจ่มตัวนี
0: ้
1: ท่าแล้วน้ํายางไหลดี
0: จ้ะ
1: ก็ไปหามาใส
0: ่จ้ะลองๆเบิ่งจ้ะ
1: ลองๆเบิ่งมาถามพี่แจ่มก่อนตอนใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่ของตามท้องตลาดทั่วไปมันเป็นจังได๋แน
0: ่ไหลแน่บ่ไหลแน่เน
1: าะไหลแน่บ่ไหลแน่มันมีน้ําเลี้ยงปนมาบ
0: ่ก็มันครึ่งๆบางทีคือเต็มโป๊ะเนาะแกเอามาน้ําเลี้ยงมันก็เป็นครึ่งๆ
1: โอ้แบ่งครึ่งกันเลย
0: อ้าวแกออกมาเบิ่งคือเต็มโป๊ะเคลื่อนหลายบ่ดึงออกมาไปหาว่างข้างนอกมันหยอดมันเหลือ
1: มันแฟบลงโอ้แสดงว่าที่ใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันไหลทั้งน้ํายางไหลทั้งน้ําเลี้ยง
0: ใช่จ้ะ
1: บ้านนี้ให้ถามพี่แจมก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
0: หวายทีแรกก็พี่เป็นคนมักฟังวิทยุเน
1: า
0: ะ
1: พอมักฟังวิทยุ
0: เห็นเพิ่นเปิดเพลงสถานีนี่นะเพิ่นก็โฆษณาอันโซเล่เพิ่นว่
1: า
0: ฟังผู้นั้นผู้นี้เพิ่นก็โอ้ดีคักเนาะเพิ่นว่าโอ้น้ำยางไหลดีจากไหลบ่ไหลก็ฟังมาเรื่อยๆ
1: ฟังวิทยุฟังเขาเว้ากัน
0: ฟังเขาเว้ากัน
1: ครับ
0: บ้านนี้มีพี่คนๆอยู่ในบ้านเพิ่นสิเป็น FC อันสาวคำลาเนี่ย
1: เพิ่นเป็น FC สาวคำลา
0: เพิ่นก็ฟังคู่มือก็ฟังคือเดียวกับเอื้อยเน
1: า
0: ะ
1: พี่แจ่มนี่มีร้านค้าเป็นร้านสาขา
0: ใช่เป็นร้านค้าชุมชน
1: ร้านค้าชุมชนก็เลยเขาเลยว่าแจ่มจะคู่บ่แปลโซเลพาราลงมาขายเนี่ยแม่นบ
0: ่บอกกับแม่ค้า
1: ไปบอกแม่ค้า
0: เป็นกรรมการอยู่ในร้านค้า
1: พี่แจ่มนี่เป็นกรรมการ
0: ใช่เป็นกรรมการอยู่ในร้านค้าชุมชนแต่ก่อนพี่ก็ยังบ่ได้ใส่นะก็ยังบ่ได้เสื้อ
1: บ่ทันได้เสื้อให้พูดไปร้องยาก่อน
0: เพิ่นใส่บัดนี้พอเพิ่นใส่ปุ๊บ
1: เพิ่นมาบอกให้ฟัง
0: เพิ่นว่าโอเคได้ให้เพิ่นว่าเฮาใส่แล้วลองเพิ่นว่ากีด 2-3 เมตรเต็มโป๊ะเพิ่นว่าปกติเฮาใส่ตัวอื่นยางมันบ่ไหลนะเพิ่นว่า
1: ครับ
0: เพิ่นเอามาลองเพิ่นก็ใส่ก็ยังบ่ได้เสื้อเด้อล่ะ
1: ครับ
0: ก็ถามเบิ่งเพื่อนบัดนี้มีญาติอันส่วนใกล้ๆเพิ่น
1: ครับ
0: เพิ่นว่าเฮ้ยลองแม่เฮาลองนี่เพิ่นโอเคแล้วเพิ่นว่าน้ํายางมันไหลอีกส่วนนึงอ่ะญาติเพิ่นก็เอาไป
1: ง่ายๆพี่แคมนี่ฟังอยู่2ส่วน
0: ฟังอยู่2ส่วนพี่เป็นคนที่บ่ได้เสื้อหยังง่ายๆนะ
1: โอ้บาดบ่เสื้อยังไง
0: เป็นคนฟังกับเบิ่งนํา
1: บาดนี่พอพี่แคมเอามาใส่เป็นจังได๋เป็นคือเขาเจ้าเว้าบ
0: ่ว้ายแม่นความเขาตัว
1: มันเป็นจังได๋แม่นความ
0: แม่นความเขาปกติถ้ากีดยางหน้าฮ้อนเนาะของพี่มันสิไหลพออย่อนั่นน่ะกีดข้าวเดียวบางทีย่างไปสุดแถวกลับมามันเศร้าไหลแล้ว
1: โอ้มันไหลกับปิ้นกับปล่อย
0: แม่น
1: แล้วตัวนี้เด้สปอใส่โซเล่
0: พาราบ่ได้พอมาใส่โซเล่เนาะปัดถึงเวลากีดยางแล้วกลับบ้านปุ๊บเนาะถึงเวลามาหยอดยางปุ๊บยางเฮายังบ่ทันเศร้าไหลแม่พุ่นน่ะปกติกีดสุดแถวเนาะของพี่มัน13ไหลเนาะกีดสุดแถวนี่กลับมาเอามันเศร้าแล้วพอใส่ตัวนี้ปุ๊บอ่ะลองปุ๊บมาหยอดยางปกติชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเฮาหยอดได้แล้ว
1: ครับ
0: พอมาใส่โทเลตัวนี้นะไล่เบิ่งเวลาเฮาก็จับเนาะเป็นคนมักพิสูจน
1: ์ครับครับ
0: 3ชั่วโมง
1: โอประมาณ3ชั่วโมงจังสิเริ่มหยุดไหล
0: 3ชั่วโมงหยุดไหลคือตอนเฮากรีดเนี่ยพี่เป็นคนกรีดยางสิฮู้เนาะ
1: ครับ
0: ดึงมีดนี่เพิ่นสิไหลน้ําหลังมีดอ่ะนะ
1: โอ้แลน้ําคนมีดเลย
0: แม่น
1: เปลือกนิ่มบ่พี่
0: เปลือกนิ่มกรีดง่ายสังเกตเวลาเฮาใส่เนาะเปลือกที่หุ้มยางที่ปกติเฮากรีดแบบหน้ายางมันสิเขาแกนเขายังคืออันนั้น
1: ครับ
0: คือเพิ่นสางสมานแผลนะนะ
1: โอ้สมานแผลได้เร็ว
0: ใช่ความรู้สึกความแตกต่างมันไอเนี้ย
1: คือประโยชน์ของโซเลพาร่านี่คือรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหล
0: แม่น
1: เป็นคือเว้าบ
0: ่แม่นเป็นคือเว้า
1: บัดนี้อยากให้พี่แก้มนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณพี
0: ่
1: เว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังว่าพ่อพี่ใส่โซเลพาราหรือเป็นยังไงแน่อยากให้เพิ่นใส่คือเจ้าของบ่เชิญครับ
0: กะจากที่พี่เคยใส่เนาะเป็นคนที่บ่ค่อยเชื่อหยังง่ายพอมาลองใส่ด้วยตัวเองน่ะ คือมันโอเคอ่ะจากปกติปริมาณน้ำยางที่เขากรีดหนาแรงเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเนี้ย
1: ครับ
0: อ้าวพอมาใส่ตัวเนี้ยน้ำยางกะไรดีกรีดก็ง่าย
1: ครับ
0: ผลผลิตที่เขาได้ปกติเกือบ10กว่ามีถ้าเป็นหนาแรงยังบ่เต็มโปะ
1: อันนี้ยักษ์เมียนนี่ได้หลายนี่3เมตรบ่นี่
0: 3เมตรค่ะ
1: เบิ่งพี่น้องรุ่นโปะใบแห้งบ่ได้ยานของคนเฟี้ย
0: 3เมตรเต็มโปะ
1: โอ้
0: คือเฮาสามารถคือว่ากรีด5เมตร6เมตรนี่เฮาโจขายได้เลยเด
1: ือ
0: นนึงเนี่ยจากปกติ2รอบพี่ขาย2รอบ
1: ครับ
0: คือมาใส่ตัวเนี้ยพี่ขายได้ 4-5 รอบ
1: แสดงว่าในเงินหลายกว่าเก่า
0: แม่น
1: พี่แกมยิ้มเปื่อยๆพี่แกมยังสิใส่ต่อบ
0: ่ใส่ต่อจ้า
1: สำหรับวันนี้ผมกับคุณพี่แกมฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้สักนี้นะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลอีพ่อยแม
0: ่จ้า
1: ซอยสมานแผลเก่
0: าร
1: ักษาแผลใหม่ได้ดีดีนะครับสำหรับโซเลพาราจบครบในขวดเดียวหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิก

0: แอนอีโก้กรานด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนสกูล0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมือวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแล้งพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัล
5: นอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบพ่อกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงสิบเอ้ยขอได้มาสู้โชคดีงานจนสิ้นถิ่นได้เกิดไฟระบัดเสียงฝ้าห้องตึก

帕拉皮面法西汤，索勒帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: ลีดบอสดุดมีดต้นบอส้มนายางบอตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีผู้สาวผู้หนึ่งไปหาหมอผู้งามดิเรียกว่าระดับนั่งแบบนั่งงามพุ่นละเพราะหมอเห็นหน้าตาเนี่ยกะปวดบ่ได้ซะแล้วเพิ่นน่ะเพิ่นก็ย่อมเสียจรรยาบรรณหมอสันตัวเพิ่นก็สั่งให้ผู้สาวนั้นถอดกางเกงออกและก็ถามว่าหูบ่ว่าหมอกำลังสิเฮ็ดหยังว่าซั่นผู้หญิงผู้นั้นก็บอกว่ากำลังสิตรวจหาก้อนไขมันแม่นบ่คะว่าซั่นและก็สั่งให้ถอดเสื้อถอดยกส่งออกและก็ถามว่าหูบ่ว่าหมอกำลังสิเฮ็ดหยังกำลังสิตรวจหาก้อนมะเร็งในเต้านมแม่นบ่คะท่านนะจากนั้นก็สั่งให้ถอดกางเกงในออกและก็ถามว่าหูบ่ว่าหมอกำลังสิเฮ็ดหยังว่าสั่นผู้สาวผู้นั้นก็เลยบอกว่าคุณหมอกำลังสิติดเอชจากฉันน่ะแล้วพะนะอ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้สร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้ยาสาซีเรียดคักหลายคอยเป็นคอยปลายเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
2: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
1: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
2: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกัน
1: กรีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี
2: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพีเมียม
1: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทอง
2: ขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่ยากได้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่ง ให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพูดแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิบจ้อย
1: โซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็จิทำนาทีขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
2: กสิบมีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกสิบดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็กลิ้งกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรู้

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: วัยรุ่น2คนสิเป็นคนขี้มึนแน่จักหน่อยว่าซั่นเถาะไทบ้านแถวนั้นฮู้จักกันดีว่าซั่นซะมื้อนี้เพิ่นอยากเมาทั้งบ่มีเงินเอาสิพาไปกินเบียร์ฟรีว่าซั่นเอ้าผู้ใดสิให้กินเอาเถอะนะต้องมีเงินเท่าใดว่าซั่นมีอยู่15บาทไปซื้อใส่กอกมาเอาอันใหญ่ๆแน่เด้อว่าซั่นหมอนั่นก็ไปซื้อใส่กอกมาเฮ็ดจังได๋ล่ะเฮ้ยพะนะเอายัดใส่เป้ากางเกงตัวไว้เดี๋ยวเฮาจัดการเองว่าซั่นแล้วก็พากันไปสั่งเบียร์กินอยู่ร้านค้าขวดแรกหมดไปก็สั่งมาอีกขวดนึงเพราะขวดที่2กําลังสิหมดเพิ่นก็กระซิบบอกหมู่เฮ้ยตามแผนว่าซั่นหมอนั่นก็ฮูด10ออกแล้วก็งัดเอาใส่กอกที่ซุกไว้ในเป้ากางเกงออกมาหมอนี่ก็ทำทาก้มไปดูดๆเลี่ยเลี่ยคือกระเทยเขากินกันนั่นละไปพ่อแม่ข้าเห็นป้าโถทุเลศทุลังว่าแล้วก็แลนไปถือสากออกมาสิมาตีสองคนนี่ซะแล้วสองคนก็ทำทาแลนหนีทั้งแลนทั้งหัวว่าซั่นเถาะเออได้ผลอีหลีนะเฮ้ยว่าซั่นเสื้อเฮาลดหน้าไปเอาล้านนี่อีกคะนะหมอที่ถือใส่กอกกะว่าห่วยพ่อละมั่งเฮ้ยว้ายเอาๆๆแม่ค้าเอาเบียร์2ขวดว่าซั่นพ่อเบียร์ขวดที่2ไกลสิหมดงัดออกมาเฮ้ยว่าซั่นหมอนั่นก็งัดออกมาหมอนี่ก็ก้มไปดูดๆเลี่ยๆคือเก่าจนว่าแม่ค้ามาเห็นพุ่นละพ่อแม่ค้าเห็นปาดโถหนีไปไกลๆแม่สู้จะถือคั่นฝ้อยกูบ่ว่าแล้วก็สิเอาคั่นฝ้อยฟาด2คนนั่นก็ทำท่าแลนหนีคือเก่านั่นละทั้งแลนทั้งหัวแลนมาฮอดลานที่3หมอนั่นก็พาแวอีกหมอคนที่ถือใส่กอกกะว่าโอ้ยพ่อละละเฮ้ยว่าซั่นว้ายยังว่าซั่นเมาแม่ข้าเอาเบียร์มา2ขวดอีกละพ่อเบียร์สิหมดก็เฮ็ดคือเก่าแม่ข้าก็ไล่หนีคือเก่ามาฮอดร้านที่4ก็ได้ผลคือเก่าแล่นกันมาผ่านร้านที่5หมอที่ถือใส่กอกกะเหลียวเบื้องหน้าหมอที่เป็นคนดูดกะเลยว่าพ่อละละเฮ้ยบ่ไหวละเจ็บข้อชิบหายเลยพะนะจากนั้นก็พากันย่างเซ่ซกเซ่สายเมื่อบ้านย่างมาจะเข้าเห็นหมาตัวนึงนอนอยู่ข้างทางอ้อแต่เลี้ยตนซาดเนาะเอาใส่กอกให้มันกินซะเฮ้ยว่าซั่นหมอนั่นก็เลยว่าใส่กอกมันเหี้ยทิ่มแล้วเด้อเฮ้ยว่าซั่นเอาเหี้ยซะหึงว่าเหี้ยซะลาดแรกผู้แล้วเอาแสดงว่าจากร้านที่2ที่3ที่4ที่เฮาดูดนี่อันนะ
1: มันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียดไปนำหัวเตอะหัวเตินไปนำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้อ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะแวะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แนวดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ้าที่อยากได้นำยางหลายน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากะบ่มีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคือหยังนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู่เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิร์ดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกะฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อ ซื้อยังอื่นหมดหลายกว่านี่ดอกฮะจังไดก็โทรมาเด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเร่งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

索勒帕拉皮面法西汤，索勒帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: ิดอำแกเป็นโชเฟอร์ขับรถโดยสารสายกรุงเทพน้องค่ายเพื่อละโดนโดนจังสิได้เมื่อบ้านเที่ยนึงเนี่ยเพื่อนนะฮัลโหลเที่ยกะเป็นอาทิตย์เพื่อละมื้อนี้มีโอกาสเข้าบ้านซะแล้วด้วยความห่างเหินเมียเนาะต้องมีความต้องการหลายเป็นธรรมดาเผอิญว่ามื้อนี้นี่มีงานศพพอดีฝ่ายผู้เมียก็ไปซอยงานศพผู้แม่เฒ่าเนี่ยก็เลยมานอนบอนแทนนอนเฝ้าหลานกลับเข้ามาฮอดเฮียนประมาณ 4:00 น.เปิดประตูเข้าไปบ่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเพิ่นน่ะนัวเนียนัวเนียปฏิบัติการไปจะเข้าก็มีความหู้สึกว่าบ่แม่นเมียของเจ้าของว่าซั่นซะก็เลยถามเฮ้ยแม่นผู้ใดนี่ว่าซั่นผู้แม่เฒ่าก็เลยว่ากูนี่แหละทิดพะนะเอ้าแม่มานอนนี่ได้จังได๋โอ้ยกูก็มานอนเป็นหมู่ลูกมึงนั่นล่ะเมียมึงมันไปซอยงานศพเพิ่นเอ้าคันจังซั่นลูกเศร้าดีว่าซั่นผู้แม่เฒ่าก็เลยว่าคันมึงเศร้ามึงตายฮะนะ
1: มันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันทรงมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเอาเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนน่ะกับบ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ้าสีทนเว้าโพดเว้าโพฮะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีหนึ่ง091-684-0475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ
2: พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคัก กว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: พนักงานรถไฟสมัยก่อนนี่บ่จำเป็นต้องมีวุฒิมีความรู้เด้ในการไปทำงานที่สถานีว่าซั่นเถาะมีอยู่สถานีหนึ่งพนักงานโบกธงประจำสถานีเกิดขาดซะแล้วสมัยก่อนนี่บ่มีไฟสัญญาณเด้ต้องใส่คนทำหน้าที่เอาก็มีคนมาสมัครผู้หนึ่งพนักงานโบกธงนี่ล่ะในสถานีก็เลยถามล่องกึ๋นเบิงถ้าหากว่ามีรถไฟแล่นสวนกันแต่ว่ามีร่างเดียวเฮาสิเฮ็ดจังไดรถไฟจังสิบ่ต่ำกันว่าซั่นหมอนี่ก็บอกว่าเอาก็เอาธงแดงโบกเด้ครับรถไฟเห็นรถไฟก็สิจอดมันก็สิบ่ต่ำกันว่าซั่นแล้วถ้าหากว่าบ่มีธงแดงเด้เฮาก็หาเสื้อผ้าที่มีสีแดงๆมานุ่งแล้วก็ลงไปเต้นอยู่ในร่างรถไฟพอคนขับรถเห็นก็สิเบรกรถไฟก็สิบ่ต่ำกันว่าซั่นแล้วถ้าหากว่าเป็นยามมื้อคืนเด้คนขับบ่สามารถเหลียวเห็นธงบ่เห็นเสื้อผ้าเฮาสิเฮ็ดจังไดรถจังสิบ่ต่ำกันเฮาก็ใส่ไฟสายส่องคนขับเห็นคนขับก็สิเบรกรถไฟก็สิบ่ต่ำกันว่าซั่นเอาล่ะถ้าหากว่าบ่มีไฟสายเด้คันสั้นก็ต้องไปปลุกลูกปลุกเมียแล้วล่ะครับปลุกมาเฮ็ดหยังว่าซั่นปลุกมาเบิ่งรถไฟต่ำกันพะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่โซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเรพาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ้มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอูดท่อน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิงใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเอาฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

นิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: สาวนั่งหนึ่งกินเก้งกินอียังก็แซ่ไปบึดเพิ่นก็เลยอ้วนอ้วนแล้วเพิ่นก็อยากลดน้ำหนักส่วนตัวเพราะว่าหมู่เพิ่นมีแต่ผู้หุ่นดีๆแล้วก็มีลูกมีผัวไปเบิดบัดเจ้าของบัดบ่มีก็จักผู้ใดสิมาเอาล่ะเนาะอ้วนโพดเพิ่นก็เลยอยากลดน้ำหนักอยากงามคือหมู่อยากมีผัวก็เลยไปปรึกษาหมู่เรื่องลดน้ำหนักนี่ล่ะแต่ว่าให้อดอาหารเนี่ยเราเฮ็ดบ่ได้ก็ไปปรึกษาหมู่หลายผู้หลายคนมีหลากหลายวิธีมีอยู่วิธีหนึ่งคือการขี่ม้าเพราะว่าขี่ม้านี่ม้าสีแลนกระแทกกระทันสิสามารถเฮ็ดให้น้ำหนักเข้าลดได้ว่าสันซะจากนั้นแกก็ไปขี่ม้าขี่อยู่ประมาณ2อาทิตย์หมู่ที่เพิ่นแนะนำเนี่ยเพิ่นกาโทรมาถามเนาะเออเป็นจังไดล่ะเฮ้ยขี่ม้าได้จังมื้อแล้วว่าสัน2อาทิตย์แล้วโหน้ำหนักลดไปเท่าใดล่ะ7กิโลว่าสันอู้น้ำหนักตัวเหลือหลายปานใดล่ะน้ำหนักเฮาก็เหลือซ้ำเก่าแต่ว่าม้านั่นลดลง7กิโลพะนะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทย้อยทย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอ้าเมื่อยกับผักเศร้าไม่แห้งกินน้ำกินท่าก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังอ้าจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าสิทนน้ำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นทีมาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบ่าวสิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์091

0975 684 0475เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: พอแล้วหมักสันตำบักม่วงเล่าสิให้เน้นหน่อยตำบักม่วงให้สันเป็นประจำว่าสันซะบักม่วงในวัดกาสิมีบักม่วงเขียวเสวยบักม่วงน้ำดอกไม้บักม่วงแรดโอ้หลายอย่างบักม่วงท้องดำมุนัดปกติเน้นหน่อยนี่สิเอาบักม่วงเขียวเสวยมาตำว่าสันเถาะบักม่วงเขียวเสวยนี่สิบ่สมเด้มื้อนี้บักม่วงเขียวเสวยหมดก็เลยไปเอาบักม่วงน้ำดอกไม้มาตำให้สันบักม่วงน้ำดอกไม้นี่ถ้าหากว่าเวลาสุกนี่คือสุดยอดของบักม่วงในเหลืองหวานแต่ว่าถ้าหากเวลาดิบเนี่ยก็คือสุดยอดในความสมว่าสันเถาะสมบันไดก็ต้องสันเพราะว่าเล่าหมักแล้วเผอิญสันหลายซ้ำมือนี่พ่อเพ่นบาดนี่ญาติโยมอยู่หน้าเพิ่นก็เลยมาม่นให้ไปสันเขาอยู่หน้าเพราะว่ามือนี่เกี่ยวเขาเป็นมือสุดท้ายให้บ้านเพิ่นก็ไปซอยกันหลายว่าสันซะก็เลยม่นหลวงพ่อกำเนินหน่อยมาสันเขาอยู่หน้าพ่อยางไปฮอดเถียงหน้าท้องก็เริ่มปั่นป่วนซะแล้วบักม่วงน้ำดอกไม้เฮ็ดเสร็จแล้วกึกากึกากอยู่ม่นม่นขะหน่อยว่าสันแล้วก็ยกเนี่ยอยู่เนี่ยกินมาถวายสันเข้าไปท้องก็ไหลจวกจากจวกจากอยู่มันบ่ไหลแต่ในท้องซะแล้วบาดเนี่ยมันสอดพวดออกมาทั้งนอกหลวงพ่อกะจักสิเฮ็ดจังไดเนาะก็นั่งทับไว้หั่นละพ่อสันเข้าแล้วให้ศีลให้พรเรียบร้อยลุกบ่ได้ซะแล้วบาดเนี่ยเพิ่นสิเมื่อวัดน่ะเพิ่นก็เลยเว้ากับโยมว่าโยมศาสตร์พื้นนี้อาตมาขอได้บ่ว่าสั่นห่วยพื้นนี้มันเก่าโพดแต่ว่าขันหลวงพ่ออยากได้นี่เดี๋ยวผมสิเอาพื้นใหม่ๆมาถวายดอกท่านนะบ่อาตมาอยากได้พื้นนี้ล่ะอุ้ยพื้นนี้มันเก่าขะหน่อยเก่าแล้วก็เอามักพื้นนี้ว่าสั่นอุ้ยอย่าเอาทอเอาพื้นใหม่ซะมันบ่แม่นแนวเอาของเก่าถวายพระนั่นว่าสั่นบ่อาตมาบ่ถือดอกอยากได้พื้นนี้ย้ำอยู่หั่นละคันบ่ให้ขี่ไสก็ได้เด้นี่ภาษาศาสตร์เก่าๆหั่นน่ะอุ้ยคันสิขี่ไสก็ขี่ไสโลดว่าสั่นพอตะขาดคําแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ว่าเนี่ยบอกแล้วว่ายะทายะทาหั่นน่ะอ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบาวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อม โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้น
1: ฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อ
0: หมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวนั้น

พ่อเฒ่ากับลูกเขยเพิ่นออกไปหน้าเดือน6ล่ะดิไปป่านคันเท่เนไถหน้าหุดเนว่าซั่นซะก็ไปกัน2คนนั่นล่ะลูกเขยนี่สิเป็นคนไหวดีแน่จักหน่อยส่วนพ่อเฒ่านั่นเป็นคนบ่ค่อยปากปานใดเป็นคนเงียบๆแนวอยู่แนวกินกะหาน้ำมุนันละสอนหวกเก็บเฮ็ดแย่ไข่หมดแดงแกงผักหวานอยู่สันละเวลากินข้าวนี่สิมีปัญหาในจักหน่อยเพราะว่ามีสอนอันเดียวหลายมือแล้วละปกตินี่ลูกเขยสิออกมาหน้าก่อนในสิแบกไถหิวบักโจกจูงคุ้ยพ่ายก้องเข่าสารพัดพอเฒ่าย่างมาโตเป่าว่าซั่นเถาะกะฮู้อยู่ว่าซ่อนมันบ่มีสิถือมานำแน่กะบ่ได้เครื่องอยู่ในใจลูกเขยก็ได้เพิ่นก็เลยเฮ็ดใส่ซะแล้วเวลากินข้าวบ่ว่างซ่อนจักเถียลูกเขยอ่ะสดแกงโกกบ่ได้กะต้นอันนั้นเป็นจังซั่นต้นอันนี้เป็นจังซี่เอาซ่อนนั่นล่ะซี่อ่ะบ่ว่างจักเถียจนว่าอิ่มศูนย์อยู่ในใจยูเราก็ได้เดี๋ยวที่ไผที่มันเราคิดว่ามามื้อนี้เราก็บ่ซ่อนมาอีกละเราสิเอาคืนซะก่อนว่าซั่นซะพอหาผ้าขาวมาว่างเราจองซ่อนไว้เรียบร้อยสดกรอกแล้วก็ยัดใส่ขี้ตะแลไว้บ่ยอมว่างว่าซั่นซะผู้ลูกเคยก็ฮู้แล้วว่าพอเฒ่าเอาคืนน่ะอันคันแท้ใหญ่ที่ว่าขาดนั่นปั้นมือใดก็ได้ดอกเนาะพอเว้ยมันสิบ่ทันฝนเด้ทิศเออข้าวเดียวเท่านั้นละขาดหน่อยๆนึงพอเฒ่ากะว่าห่วยมันบ่หน่อยดีเอ้ยมันดีซ้ําใดเดี๋ยวนี้ค่าแขนนี่บ่ห่วยบ่แล้ว

0: ก็ให้พี่ออสมอบของขวัญให้กับ
1: สวัสดีครับอีกเพลงหนึ่งที่ครับผมครับอีกเพลงนึงนะครับที่ผู้ฟังทุกท่านบอกผมบ่นกับผมเรื่อยๆบอกอ๋อคุณรอดฟังเวลาคุณร้องเพลงแล้วผมเอาใจช่วยกลัวจะไม่จบเพลงแต่จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อวันซ้อมผมขอโทษนะครับเดี๋ยวไหว้ครูก่อนล่มครับพี่เป้าช่วยหน่อยนะครับครับดอกไม้สวยๆกระถางงามๆ

0: ขอบคุณครับไม่ล่มครับ
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: วัดของเราก็ได้สิ้นสุดและเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน
1: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ครับพระเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิฐานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตน

นตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชหฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดไม้แข็งเครื่องครูประกอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ในระนาดเอกระนาดทุ้มครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กตะโพนกลองทัดและก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกรณิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแน่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
2: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20.30 ถึง 23.30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใ
5: ครอ่ะ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่นทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:05 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แท้พระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนา

0: และทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนุภัปปดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาววิลาวันวรรณดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นางรัตนารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางสาวน้ำทิพย์มัดพงถาวรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 3. นายประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณโรงละครแห่งชาติซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยพิธีทางศาสนาของ5ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอาราดัสถวายพระพรโดยมีผู้นำองค์การ5ศาสนาพร้อมด้วยผู้แทนศาสนิกชนของแต่ละศาสนาเข้าร่วมพิธีกว่า800คนนอกจากนี้องค์การ5ศาสนาและเครือข่ายได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานตลอดเดือนมิถุนายนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆอีกทั้งยังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน โรงพยาบาลสิริราชร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายนเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง1สิงหาคมนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดเผยว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับศิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติมาต่อเนื่องทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายโดยปีนี้เตรียมจัดโครงการต่อเนื่องเป็นครั้งที่12ภายใต้แนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรขับเคลื่อนโครงการผ่าน13เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขยายผลครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจัดงานพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2569ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนาอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชกล่าวว่าค่าสมัครเข้าร่วมโครงการปีนี้ยังคงเดิมคือเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี240บาทบุคคลทั่วไป360บาท
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
3: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
6: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุ ความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัล
5: อื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์มาที่สิบหกขอให้ดวงสิบหกไม่พอได้มาสู้จบอีกยี่ก้างเกินสิบขีดไม่เกินร้อยระวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อตผู้กระดึงไปเฮ็ดบ้าคือเราระวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อตผู้กระดึงไปเฮ็ด

0: ไว้เวลาไอ
1: ไว้อยู่ครับไว้อยู
0: ่ไออายุเดี๋ยวเปล่าไออายุหลายแล้วเด้อล่ะ
1: หลายอยู่
0: เขาก็หนูอยู่เด้
1: เขาอยู่เพราะว่า
0: ไอสิดู

0: กราบสวัสดีครับพี่น้องปองปายสมองสุบอนเด้อที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสดวันพฤหัสบดีย่ำนะครับมื้อนี้เป็นวันพฤหัสบดีผู้คนเขาว่าไม่ก็บ่จักมือวันหยังดอกนะครับทั่วมาเขาก็ประกาศอยู่ว่าวันที่1 2 3มิถุนายนไม่ได้จัดนะก็ทั่วมาคือเก่าก็แสดงบ่ได้ฟังมันบ่ได้ฟังมันสุขที่แล้วแสดงว่าพี่น้องบ่ได้ฟังสมือปานนั้นเนาะแม่นบ่เพราะนั้นก็ย้ำเตือนมื้อนี้วันพฤหัสบดีสบดีเอาไปยังคือย้ำแต่คําเก่าบ่ย้ำคําเก่าจังได๋เล่าแล้วก็คือเก่าเนาะนะครับก็ย้ำมื้อนี้ล่ะนะเอาไปใส่หมดละคนสิโทรกับฟ้าโทรมาเด้อบ่โทรสิเปิดเพลงเด็ดนี่กําลังเบิ่งวอลเลย์บอลอยู่นี่เอ้ยไปสิโทรมาก็โทรฟ้าโทรต่อนะครับคันว่าโทรนี่ก็ไปที่เพียงเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23วันนี้บ่ได้เปิดวันนี้บ่ได้ฟังเพลงก็สิเปิดเพลงนางฟ้าอย่างอายนะครับเดี๋ยวก็ญาติเปิดเพลงนางฟ้ายังอายสักเกินเด้อตามกติกาครับโทรบอกโทรมากครับนางฟ้ายังอายกับงานเพลงแรกกันแล้วกันเนาะพี่น้องฟังสักเกินเด้อจังโทรมานะครับต้องไหว้มือไหว้ตีนสักเกินที่ช่วงนี้ผู้ใดร้องล่ะนางอายเอานางฟ้ากับนางฟ้าเดี๋ยวนี้ก็เบิ่ง
1: อินเทอร์เน็ตของเรากับ
0: มันอีหยังผู้ใดบ่ดังนางฟ้าอย่างอายอย่างอายพอจักรพันธ์เด้อบ่ตกกว่าจักรพันธ์นางฟ้าอย่างอายครับพี่น้องดีก็บ่ได้ฟังฝากกับจักเป็นจังได๋

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: สำหรับเบอร์โทรนะครับมันพฤหัสบดีเรื่องมือนี้มันพฤหัสบดียะสลงมือลงเว้นสวัสดีเบาสารโซดิกไก่ฟ้าสวัสดีคุณแม่ออนสาลีบุตรพี่เอ็มน้องปอนจากพยัคฆ์พุทธวิสัยนะครับแล้วก็พี่เอ็มน้องปอนจากเกษตรวิสัยนะครับคุณสุดิกไก่ฟ้าหรือว่าบ่าวสารจากทางชลบุรีเนาะฟ้าห้องคือกันว่าซั่นอันนี้ว่าห้องคือกันนะพี่น้องห้องอยู่กับพ่อปู่นายอยู่ทั้งเบิ่งเบิ่งบริบอลไทยกับจีนนี่คันไทยชนะเสร็จที่4นี่ก็สิมีต่อเสร็จที่5ถ้านี่ก็รุ่นกันอยู่24ต่อ23แต้มไทยได้24รุ่นจนใจสิขาดอยู่นี่เอาเสียเอาใจใส่ได้อีล่ะฝาดลงไปแห้งก็ยังตีผัวตีลงไปเพียงฮัลโหล
4: รู้จ้า
3: เป็นหยังล่ะจ้าเป็นหยังผู้ได้เป็นหยัง
4: มวนแต่เราคนเดียวจังวะฮะ
3: นี่หยังมวนวอลเลย์บอลบ่า
4: ไปเที่ยวซะ
3: เอาสรุปแล้วไทยชนะกับจีนชนะทอกันเสร็จทุกท่าย
4: ต่อที่แม่พอเพ่งหลงมนคนสีซอเด้อ
3: หลงมนคนสีซอได้เลยครับ
4: จ้าหม่อมแม่ตาลเด้อ
3: ครับ
4: หม่อมอันแม่น้องนั่งสาวน้องนำเด้อคนสวยนะเด้อแม่บัดแม่เที่ยวเที่ยวเด้อ
3: ได้ครับ
4: เที่ยวไล่พอเที่ยวท่องลอยบ่เขาจ้าเที่ยวจะเป็นแนวไหน
3: นั่นไปทางเขาละตีฮะ
4: จ้าไปยังจะเที่ยวไปเขาแบบไหนทีนี้แม่ว่า
3: ไปทางเขาละดื้อ
4: ก็เขาจ้าเที่ยวเที่ยวก็ไรไปจอบบังกันดอกเรียนเนาะจ้าครับแม่พันนี้สาวกะละสินแม่เด้อป่าเสริมป่าเรียนแม่เด้อ
3: ครับ
4: ปั่นเขาเที่ยวยังไงเขาบอกเขาจ้าเที่ยวเบาหรือผู้เดียวนี่ก็ไร
3: เราหมักทูบพยัมเทียบตัวเราหมักและการเทียบตัว
4: จ้ากับแม่หน่อยแม่จวดเนอะแม่บุญยังเนอะแม่พุ่นแก้วสาวหน่อยทอดจีเป๋ทอดซีทองเขามาเด้อซีทองเออเดี๋ยวเราไปอยู่ไม่เดี๋ยวเขามาเด้อ
3: ได้ยุติ
4: แม่เราได้บ้านได้ซื้อมาซื้อรองข้ามเวลามันท่านได้ไปพวก
3: มันท่านได้ซื้อไปบ้านเพียง
4: จังหวัดแม่ว่าอยู่ในลาพนาแม่ว่าไปซื้อฟิล์มรองคำยังบ่เอิบแม่ว่าสิล่ะ
3: ถ้าได้ซื้อไปถามกันดีๆเด้อ
4: ลูดกันเลยพนาก็ลูดเราก็ได
3: ้
4: จ้าเดี๋ยวกันท่านก็ลูดเอาตัวเนาะ
3: เด้อเลิกแล้ว
4: แม่มามาทองพันสีเด้อขุดตุ่นเด้อหน้าไม้หน้าเรารอหน้าความสวยสวยเด้อสวัสดีค่ะ
3: จ้าสำหรับมือนี้เป็นมือเลขของการลงทะเบียนยืนยันตัวตนตัวตนของโครงการโครงการอีหยังกะล่ะไทยสวัสดิการเนาะนะครับพี่น้องมีโทรศัพท์พี่น้องคนเก่าที่เคยได้อยู่แล้วเกี่ยวกับบัตรคนจนน่ะนะครับหรือว่าไทยอีหยังละเฮือนบัตรสวัสดิการนั่นพี่น้องก็เข้าไปโปรแกรมนั่นล่ะเข้าไปโปรแกรมซื้อนั่นล่ะนะครับเข้าไปแล้วครับไปยืนยันก็จะมียืนยันให้พิมพ์ซื้อพิมพ์หยังทิ่มหลังบัตรลงไปที่หมายเลขบัตรลงไปแค่นี้ครับไปยืนยันก็จบก็ได้คือเขาส่วนผู้ที่ไม่ก็เขาเพื่อนนะครับเขา Google แล้วก็พิมพ์คําว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมาฮอดก็ลงเริ่มลงทะเบียนบุคคลที่เข้าใหม่คือบ่เคยได้นําเขานะครับ หรือว่าผู้ละคนก็ว่าโอ๊ยไปธนาคารดีกว่าก็แล้วแต่คันไปธนาคารก็คนก็หลายช่วงนี้แต่เขาลงทะเบียนฮอดวันที่21พุ่นล่ะอีกโดนอยู่นะครับกันไปเดี๋ยวนี้ที่บ่มีหม่องนั่งเป็นล้มเป็นแรงไปก็มีนะครับเป็นหยังเนาะผู้ใดเป็นจังได๋ทางคุณ
5: ฮัลโหลจ้า
3: สวัสดีวันพฤหัสบดี
5: มาวันพฤหัสบดีเป็นไปหยังก็ว่าไปลงนั่นทะเบียนนั่นวัดก้มจนบ่ว่า
3: แม่นลงอยู่มือถือก็ได้กันเฮ็ดเป็นนั่น
5: แต่ยังเอาข่าวทั้งมือถือแล้วได้ว่า
3: คือเฮ็ดเป็นผู้ใดเฮ็ดให้ล่ะเออก็ใส่ลูกใส่หลานพูดได้ว่ามีลูกมีหลานกันยังไปร้านค้าโลดไปยืนยัน
5: อันในหลานสาวโกสายจ้าเอ๋ไหนจ้า
3: ลูกไปธนาคารดอกที่เมารถเมาลากมันใกล้ๆโอ้หลายเรื่อง
5: ไม่เที่ยงบ่ได้ใส่หญ้าแต่ไม่เที่ยงเฮ็ดอยู่บ้านนี่ล่ะว่า
3: เฮ็ดอยู่บ้านโลดเรื่องผู้ใดบ่เคยใบบัตรนี่ก็เฮ็ดได้เด้อครับเฮ็ดได้
5: จ้าหลานสาวแล้วมันบ่ได้เข้าวัดมันบ่ได้เฮ็ดก็เลยครึ่งไปเฝ้า
3: บ้า
5: บ้าขอฟังเพลงหน่อยนะจ้า
3: ครับ
5: อันสามงานนะแทงหน่อยนะบ้าวไปล้าลองนะจ้า
3: สาวหน้ายังเกาะ
5: อันสาวงานนะแทง
3: สาวหน้า
5: สาวงามไม่มาสาวงาม
3: โอ้จักงาม
5: จัก
3: เอาจากงามจากหน้างางางางแงบอยู่ค่ะล่ะ
5: โอ้ยจะเฝ้าสาวงาม
3: อันนั้น
5: สาวงามแต่งสาวสวยน่ะล่ะเฝ้า
3: เอานั่นออกแล้วเอาข้าหมากออกเธอขึ้นนี้เรารั่วกันอยู่เว้ย
5: เอาออกจะเฝ้าออกแล้ว
3: อันจากงามจากแยวจ๋าจากแยวอยู่ค่ะล่ะ
5: ได้อันไม่เที่ยงน่ะขอหมดได้จะเฝ้า
3: อันก็รักใจอ่ะรักใจ
5: ว่าเป็นอัน
3: น
5: านนี่เด้อจ้า
3: เอ้ยบ่แม่นแล้วแน่เราไปใส่ละบุนี่ขอพี่น่ะก็ไปนอนในบุ
5: ไอ้ลูกดอกแก้วมอตะวันแม่ท่านเด็กบางคนท้องน้องน่ะลึกจ้า
3: จ้า
5: อันแม่ต้องรอให้สาวเสร็จแม่2,000ปีให้แม่มามาในเด้อบ่าว
3: ครับ
5: แล้วก็ให้สาวกะละสินหินนักกรรมน่ะละบ่าว
3: ได้จ้าได้จ้า
5: แม่เกศรแม่เมตตาแม่เวลาละจ้า
3: เอาเอา
5: หลานหลานไม้ไก่แล้วร้องก็เก่าละบ้าว
3: ครับ
5: สวัสดีจ้า
3: เอาโอชีโอชีนะครับเดี๋ยวมาฟังเฉลยเนาะเพียงกระดายกระเลยเนาะนะครับเพียงอย่างล่ะเอาคือเพราะว่าสาวมาแต่แม่สาวอย่างกระดอกฟ้าเพชรผู้พาดเด้อจะข้าวจะก่อนอื้ออื้ออื้อ

0: 0809792000
1: สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมแมลงสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องเขียวตราเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200
2: ครับผ่านไปสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันพฤหัสบดีเนาะผู้ที่เขามาฟังใหม่กะเปิดมาฟังใหม่บางคนกับพระท่านได้ฮู้ดอกว่าวันหยังกับวันพฤหัสบดีสวัสดีพฤหัสบดีนะครับต้องบอกกันไว้ทั้งสี่สักเกินนะครับรายการสดรายการสดนะอันรายการสดมันก็บ่โทรดอกนะครับส่วนมากนะเพราะแต่โทรมือมันมีเทปพุ่นล่ะนะว่าจะเป็นแม่ตาลเอ้ยแม่นางทั้งข้าพระองค์เอ้ยพวกนี้เพราะแต่โทรจะมือมีเทปเนาะนะครับนะบอกไปแล้วก็ฟังกันเด้อนะครับฝนตกฟ้าห้องก็เศร้าเด้อแม่เด้อบ่ต้องเบิ่งดอกบ่ต้องฟังอีหยังทั้งสิ้นดอกฟังก็บ่มีประโยชน์ประยายอีหยังนะครับพยายามเตือนกันเสมอเนาะโครงการไทยช่วยไทยไทยพัดนี่นะครับกลายเป็นว่าไทยพัดนี่ใส่เงินสะพัดไปเลยนะครับพี่น้องโอ้ยสื่อของกับสนั่นปันพืชมื้อนี้พระเจ้าศิลป์มีโอกาสได้ไปสำรวจตลาดนัดนะอยู่ที่อำเภอว่าปีปทุมเขาก็มีทุกนัดละทุกบ้านพฤหัสเนาะขายกับเขาขายนั่นขายนี่ปรากฏว่าตะเกาก็สิเหมือนวังหาโมงแรงสิบสิบเหมือนเนาะนะครับหาโมงแรงก็สิเบิดปรากฏว่าจนมา6โมงกลัวแล้วนะครับผมบางแรงกลัวยังไม่ได้เบิดพวกที่บ่ทันได้เบิดคือพวกที่บ่ไปลงทะเบียนเป็นร้านค้านะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัดส่วนร้านค้าที่ลงเนาะบ่เป็นสิเป็นร้านตำบักหุ่งร้านขายปลาแดกบองร้านขายไก่ร้านขายปลาทูร้านขายต้มยำร้านขายผลหมากหากไม้อยู่ในตลาดเขาเจ้าเก็บเต้นหนีตั้งแต่หาโมงแรงพุ่นเพราะว่าเขาเจ้าขายขาดนะครับขายเบิดนี่คือความแตกต่างกันเนาะก็เลยถามว่าไปอย่างคือว่าไปเฮ็ดละย้ายวะขี้ข้านบ่มีเฮ็ดให้ไปก็เสียเวลาว่าซั่นอยู่บ้านอยู่ไกลต้องมาเฮ็ดธนาคารไกลโพดว่าซั่นไกลหลายมาได้ล่ะ2กิโลได้กับนางขายจนมืดแล้วขายบ่เบิดดอกเอากลับขึ้นบ้านแต่ปลาแดกบองลาบเป็ดลาบไก่นะครับแต่ว่าผู้เขาเจ้าเฮ็ดอันโครงการไทยช่วยไทยพัดหรือคนละครึ่งนี่แสบบ่แสบคนก็ซื้อนะครับเพราะว่าหยังเพราะคนอยากใส่เงินจังถุงละ40บาทนี่นะครับถุงละ40บาทเฮาก็สิได้จ่ายอยู่เพียงเท่าใดล่ะบ่ถึง20บ่ถึง20บาทมัน15บาทเนาะประมาณ15บาทนี่ล่ะเฮาก็ได้ซื้อนะครับจาก40บาทเฮาซื้อได้15บาทมันก็พอซื้อเนาะก็ซื้อเอานั่นน่ะมันคือความดีความเร็วของมันเนาะเฮ็ดให้บ่ค้ามั้ยครับพอใจพอใจว่าสินค้ามันแบบมันขายออกมีเท่าไหร่ก็ขายเบิดแต่ว่าผู้ที่มานั่งขายไก่ขายไก่สดตัวละ130นางอยู่หันยังเหลือเป็น20 30ตัวจนเวลาสิทุ่มหนึ่งแล้วนะครับบ่าวสังเกตบ่าวสื่อสิไปสังเกตการเพราะฉะนั้นถามว่ามันใส่ดีบ่คนเนี่ยกำลังตื่นตัวกำลังใส่เพราะว่าหยังเพราะว่าของฟรีเด้นะครับของฟรีมันก็ต้องนำเนี่ยมันลงทุนแน่จักหน่อยก็ถือว่าเป็นของฟรีนะครับเอาไว้ใส่ละโทรศัพท์บ่มีเปิดเพลงเด้อเปิดเพลงต่อไปใต้ปอนะครับม่านสาวกาฬสินธุ์โทรมาสั่งสินค้าเป็นเงิน 1,140 บาทนะครับส่วนแม่เสริมกะราคาประมาณ 1,100 นี่แหละนะครับสร้างมื้อนี้นะครับเอาขอบคุณทั้ง2ท่านเด้อนะครับผู้อุปถัมภ์รายการลายใหญ่ใหญ่บ่ล่ะใหญ่ตัวมันจะพูด2คนเนี่ยยืนตามตีนี่ไปโอ้เล่นๆเอ้าเล่นๆๆๆๆมันก็ละเบิ่งมารีบอนอยู่อ่ะฟังเพลงเอ้ยไปใส่เหมือนล่ะก็ได้รายการสดถ้าฟังรายการเทปไปแล้วกันเนาะกันว่ามักรายการสด

0: สมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร0809798200
1: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
2: ติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีนะครับวันพฤหัสบดีเรื่องวันนี้มืดมือเด้อนะครับพูดละคนกำลังเข่ามาสิว่าเอ้ยอีหยังดอกสั้นถ้าคุณแม่มามากก็ไล่มาบอกนะครับทั้ง Facebook ว่าบ้านแม่ฝนตกฟ้าห้องพะนะแม่ก็มุดมุงซะติหลายสิยากอีหยังเนาะขอบคุณกับติแจงนะครับสาวกาฬสินธุ์กับพยามโทรมาเถียนหนึ่งก็หายไปไผอีกล่ะบ่มีผู้โทรเดี๋ยวมื้อนี้ต้องใส่ฟ้าตกบ่คือจังได๋เอาเพียงมีสำนีล่ะมีคนขอมาอยู่2คนอันนี้ก็สิตามใจผู้จัดคัดใจผู้ฟังได้บัดนี้เนาะแล้วแต่แล้วบัดนี้นะครับเพียงหยังเนาะเดี๋ยวหาเพียงเจ้าของมาเปิดกันบ่มีหน้าเวียกเปิดเพียงเจ้าของเอาแต่สิเปิดเพียงหยังน่ะบ่มีใครขอมาเนาะรายการนี้เน้นการขอเพียงเด้คันบ่ขอเพียงมาคือไม่ตอบถ้าเปิดเพียงของตนเองเท่านั้นเนาะนะครับพบกันมื้อนี้วันพฤหัสบดีนะครับวันพฤหัสบดีเด้อวันพฤหัสบดีและวันพฤหัสบดีฮัลโหลคําบอกวันนี้ก็ยังบ่มีผู้ใดโทรอยู
4: ่ฮัลโหลฮัลโหล
3: เอาว่าโดนๆพี่แม่เสือไม่ผู้ใดโทรดอกมีเฮา2คนด้วยกัน
4: อันส่งให้แม่ล่ะติ
3: อันส่งล่ะแม่อันที่แรกกําลังสิไปส่งก็เลยแกะกล่องมาใส่ใหม่อีกอันเพราะว่าสไตล์แม่เสือนี่คือฮอแล้วก็ต้องแกะฮอให้แกะฮอทุกเที่ยไปก็แล้วสิฮอดหม่องเขาทรงแล้วขี่กลับขึ้นมาใส่อันกระชายดำกลับไปอีกเอออ้าวสไตล์ทื่อแหละเป็นจังสัน
4: สไตล์แม่เป็นแนวนั้นบ่
3: แม่นสั่งแล้วบ่แล้วเป็นจักเทียนนะก็เลยรอดจนประคำเอ้าบ่มีก็คือแล้วกำลังสิไปทรงท่านล่ะกำลังฮอดแล้วอันทรงไปก็เลยว่าบ่แล้ว
4: อ
3: ัน
4: ไปในบ้านลูกค้าก็ว่าต้องสั่งกระชายดำไม่ค่อยว่าประการข้อก็บ่ได้สร้างข้อสั่งกาแฟแป๊กไว้ซื้ออีหยังสบู่ไปพุ่นว่าจังแล้วก็บ่สั่งไม่ค่อยแน่บ่ว่าได้เลยมาสิโทรหาวันหน้าก็บ่ได้โทรตอนนั้นฝนตก
3: ฝนตกติ
4: ฝนตกนี่ตอนนั้นตอนฝนเช้าแล้วแม่ได้โทรนั่นน่ะ
3: โทรก็สิตอนรอหาม่วงแรงเพราะว่าเขาสิตัดยอดหาม่วงแรงไปบ่ทันรถแล่นน้ําพุ่นฮอดสารคามเด้ประมาณ4โมงแรงนี่เขาเริ่มออกแล้วรถนั่นบ่ทันเด้
4: แค่บ่แค่บ่ทันก็ยังสิไปเอาเนาะก็ดอกใหม่ก็ได้อยู
3: ่บ่เหลียวก็สิว่านั่นนู่นนี่ก็เลยเออเดี๋ยวไปแกะกองออกกันบ่สิยากหยังเอามีดแกะไปเดียวซั่นตัวขั่วคากแหนบลงไป
4: แม่ทําบ่าบ่ทันได้ส่งแม่ได้ว่าให
3: ้ก็บ่ทันได้ส่งเนาะอยู่ในมือเจ้าของอยู่เนาะก็ตอมถึกบ่นั่นตัว
4: แกบ่ยาก
3: แม่นจงซื่อสัตย์ต่อลูกค้าก็ซื่อสัตย์ว่านั่นตัวนี่สิเปลี่ยนชื่อว่านายหมูว่าสิเปลี่ยนเป็นซื่อสัตย์เนาะนายหมูว่าซั่นอัน
4: ก็เจ้าส
3: ิ
4: บ่เอา
3: สิ
4: ไปได้บ้านเพิ่นว่าเอาจะใช้ดําไม่ค่อยแลเพิ่นว่าจะสั่งบ่ประมาณบ่ได้สั่งแล้วว่าจะนั่งสั่งแนวอื่นก็เลยกลับมาเฒ่ามาว่าซั่นมาโทรโทรศ
3: ั
4: พท์อย
3: ู่
4: เน
3: ี่
4: ย
3: เออเออโทรศัพท์กับโทรศัพท์มือถือเนาะมันถือไปนําอันนี้มอตัดไว้ว่างใบบานก็แล้วเลยแล้วอ่ะ
4: ชาร์จไปเงี้ยมันบ่มีจะได้ชาร์จไปเงี้ยได้บ่ได้โทรตอนมันเป็นหยังดอกแกะก็บ่ยากดอกซ้ําแกะกล่องซื่อๆ
3: เอามีดเนาะฟันพั่วลงไปเลยแล้วจะรอได้ว่าสิเปลืองเงินเปลืองเงิน200บาท
4: เอาว่าฉันได้ส่งกับเอาตัว
3: จักย่ำได้กับบัตรได้ทรงแล้วโอ้สลายเด้ก็ยังไปบ้ามาหันอีกละรอมันกันนะจนว่าคำมับเรื่อยมันนี
4: ่สไตล์เป็นแนวนั้นแหละ
3: เนียนสไตล์เชื่อเห็นนะครับ
4: อันขัดไปสี่ผู้นั้นว่านั่นนั่นนี่ขัดหม้อไปก็หม้อไปน้ำเลยหันพวกเสียวกองในกระดาษถ้าหม้อไปถามเอาอันนั้นเอานี่เอาว่าอันนี้คือพวกก็สร้างน้ำกลดในนั้นกระไร
3: มันเป็นอย่างซ่าน้ำกลดเขาก็ซื้อน้ำกลดยันนี่ละนะฮะ
4: เนาะเอาเนี่ยนี่แหละเนาะ
3: หมักเทียนหมักสดสดตัวมันหมักและการเทียบเนาะ
4: วันนี้อันจะได้สบู่นุ่มเข่าเลยวันนี้
3: น้มเขานี่รอบวันที่8ที่9พุ่นแล้วจังสิมา
4: แม่ก็ว่ามันเบิดอันเมื่อใดผู้จังสิมาน้มเขานั้นมันเบิดน้ำพื้น
3: วันที่9เพิ่นว่าเพิ่นจะมาสิมาวันเสาร์นี่จังสิผมบ่เสียดอกวันเสาร์นี่เว้าเพื่อไว้พี่ตายนี่ซุ่มนี่เขาได้ว่าจังสิคันเฮาถามเนี่ยจะบูมาส่งแน่วันที่9มาวันที่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่7มาเพิ่นว่าโอนวันที่6พุ่นน่ะวันที่6ที่7บ่แม่นบ่ก็บ่เสียเจ้าดอกเลยว่าจังซี่ผมก็เลยเผื่อไว้วันที่8เนาะนะครับ
4: เอ้าท่านมีผู้เฒ่าเด้มื้อนี้เนาะเขาจะค้นน่ะไป
3: เฮ็ดหยังอยู่แม่ไปเฮ็ดหยังอยู่คือว่าจังซั่นเขาเข้าก็จะค้นไป
4: แม่นอยู่บ
3: ่โอ้เห็นบาดตัวแม่น้อยกับแม่เทียงเข้ามามี2สายนี่กับสาวกาฬสินธ
4: ุ์ห่าดอกบ่แย
3: ่สาวกาฬสินธุ์ซ้ำ
4: กิ่งแม่น้อยก็แม่เพียง
3: ไปเฮ็ดอีหยังอยู่ไส
4: แม่อาบน้ำเขาก็ขึ้นมา
3: โอ้ไปอาบหนองแต่คือว่าเขาก็ขึ้นมา
4: อาบอยู่อย่างนี้ล่ะอาบอยู่ข้างล่าง
3: จากแล้วเขาก็ขึ้นมาขึ้นจากหนองบ่จะบ่ย่านแขนเนาะย่ำแรง
4: ก็ย้อนแม่น้อยโทรมาหาอยู่คนนึงครับ
3: แล้วโทรมาให้สัญญาณกันจ้ะ
4: เพิ่นเข้าแล้วจะนี่เนาะแม่น้อยมาได้
3: เขาแล้วเพิ่นได้ลงมนต์คนสีซอเปิดให้เพิ่นแล้วเพิ่นนั่งยิ้มอยู่สิบัดนี
4: ้โอ้ว่างั้นบ่เปิดว่างั้นบ่
3: แม่น
4: โอ้เอาเอาเปิดให้แม่ได้บัดแม่ขอจักปิ้งแน่เด้อเร
3: ื่องหยังล่ะบาด
4: อันอีหยังก็ฝนเดือนหน้าว่าซั่นอันด้านไฟครับด้านซ้ายมันอยากฟังอยู่สวนหยาง
3: เอาจักก็เอิ้นหาฝนน่ะสิคือบ่เฮ็ดบุญบ่งไฟคือพ่อข้าเจ้า
4: เอาดอกจันเด้ออันเวลาเด้ปิ้งแน่เด้อ
3: โอ้แจ่มเอาควบไว้ควบ
4: ปากไก่ดะท้อนนั้นแม่เด้อนะท้อนดวงก้อนแม่ดวงพ้อแม่พ้อนบ้านดงเมืองคือกันนั่นน่ะแม่วันแม่เพลงพ่อคมนั้นแม่เด้อ
3: ค่ะ
4: บ้านดงเมืองก็จะฟังดีดีคุณตั้งกาฬสินธุ์นี่บ้านน่ะเลี้ยงไปพุ่นน่ะ
3: คือบันน่ะเลี้ยงไป
4: พี่อ่ะพ่อไปแม่น้อยนั่นแน่แม่เพียงนั่นแน่เด้อเพิ่นเข้าก่อนสิเป็นเก่งเนาะ
3: เพิ่นจอบคืออย่างนี้ตาจอบบับคืออย่างที่ยังจอบป่านี่ตา
4: จอบแม่นแต่แม่น้อยแล้วจอบ
3: แม่น้อยแล้วโทรกันมวนหย่อนหยังเพราะว่าเรามีเฟซนะครับแล้วเบิ่งเฟซผมอ่อนเฟซแล้วก็สิเห็นเหลียวเห็นผมแล้วก็เข้ามาเบิ่งผมแต่ก่อนว่าอยู่ว่าคนนี่มีคนวะมีปั๊บแล้วก็กลับไปบายๆซะสักแล้วฟังในเฟซแล้วมาแล้วมาแล้วผมก็ได้สายแรกแฮมเลยแล้ว
4: เอาแม่น้อยแม่ตาลไม่เรียนนั่นแม่เลย
3: ครับ
4: เอากระดาษสินน้ำแน่แม่สำนานน้องหนุ่มน้ำแน่เลย
3: ครับกระดาษสิน
4: เอ็ดปีช่องน้ำแน่แม่เสียไรน้ำแน่เอาแม่สำนานมันน้องฮีโร่น้ำแน่เล
3: ยครับ
4: มันจับปลากระเบิดบ้านมันน้องหงกระเบิดบ้านเด้อตาเด้อ
3: เบิดบ้านตี
4: เจ้าฟังดีได้ฟังว่าหนาเมื่อใดเขาเจ้าก็หูจักเจ็บโปรเทปเจ้าก็หูเบิดจุ่ม
3: เขาจะบักตัวว่าไรตีเขาจะคือปองถึง
4: บ่เจ้าหูจักคืออย่างนี
3: ้พูดแล้วคนมันคือบุ้งแกงอย่างโทรไม่เนี่ยเขาบอกว่าวันที่หนึ่งสองสามไม่ได้จัดนะโทรอยู่หนำนี่สีไฟอันท่านนี่ก็ยุทธลีผลิตน้ำที่ตามอยู่ของจังหวัดคำเพราะว่าแม่เอ้ยผมบอกเลยได้วันที่1 2 3ผมไปเที่ยวเด้อผมมาเที่ยวปวดจวบคิรีขันอันแม่บ่ได้ฟังมาสุกอ่ะบ่บ่ได้ฟังจักเที่ยเฮาก็สิฟังมาเอา
4: เออเขาเจ้าอันฟังเขาเจ้าผู้หูก็หูอยู
3: ่เออเขาจะบ่เขาจะฟังอยู่เขาจะฟังบ่จบรายการแม่ฟังแล้วเขาเจ้าสิหลับก่อนจังซี่แม่แล้วก็เลยบ่ฮู้ว่ามันมีหยังเดี๋ยวสิร้อยแกกแล้ววันตอนท้ายรายการอยู่ดอก
4: แกกเ
3: นี่ยสิ่งร้อยแกกแล้วมันใครโทรมาว่าสันแกกรางวัลเป็นนั่นเป็นนี่ติดทุกพักกันตื่นเช้าหาโทรศัพท์บ้าง
4: เอาอันเงินนั่นอย่างก็เงินสวัสดิการนี่ไ
3: งเงินสวัสดิการเขาเริ่มลงทะเบียนมือนี่ตัว
4: ลงอยู่แม่ลงอยู่มือนี่ผู้เขตไทยแม่ที่ได้วันอ้อสันก็เจ้าสำรวจก
3: ันแม่เคยได้ไป
4: ได้อยู่
3: ครั้งก่อนเคยได้อยู่มันบ่
4: แม่น
3: เออวันนี้เคยได้เขาลงทะเบียนไปซะก่อนยืนยันตัวไปซะเกินพอยืนยันตัวไปแล้วก็สิมีพนักงานมาตรวจสอบพนักงานก็เป็นพวกพนักงานก็จะเป็นพวกกระทรวงเนี่ยกันล่ะพัฒนาชุมชนนะมาตรวจว่าคนเนี่ยเคยได้เนี่ยแล้วชุมนีรวยขึ้นก็เก่าบ่ทันทีเลยนี่เออมาเบิ่งเฮียนเบิ่งซ่านก็สิถามผู้ใหญ่บ้านนั่นน่ะ
4: ผ
3: ู้
4: ใหญ่บ้านหมอมาเบ
3: ิ่งบ่แล้วทีมงานพัฒนาชุมชนประจําอำเภอไผ่อำเภอมั่นเน
4: า
3: ะ
4: อำเภอผู้ใส่นี่ล่ะส
3: ิแม่นก็สิมาเบิ่งเพิ่นสิมาลอยเบิ่งตัว
4: โอ้ยบ่ลอยแล้วก็ฮู้จักอยู่พัฒนา
3: เออนั่นล่ะเขาสิมาเบิ่ง
4: ต้องฮู้จักเฮียนแม่อยู่ฮู้จักกันดีอีหยังกับพัฒนาแม
3: ่เออฮู้จักกันดีนี่แหละเขาว่าเรียนย้อนว่าเรียนเส้นย้อนที่จักกันนี่แหละเขาว่ายินนี่ซุ้มนี่แม่นพวกหนึ่งด้วยสิตายลูกเต้าเห็นงั้นเป็นขลับจักกชการทรงเรือนไม่หายเล่นเซ็นผ่านมามันเล่นแบบนี้บ่เซ็น
4: แม่ก็
3: ว่า
4: ได
3: ้
4: ด้วย
3: เล
4: ย
3: จ้
4: ะแม่ก็ได
3: ้เออ
4: บ่ได้ด้วยพ่ออย
3: ู่
4: พ่อก
3: ิน
4: น
3: ี่
4: แม่ให้ด้วยก็บ่ด้วยแม่
3: เออบ่ไปหยังดอกผู้ใดลงทะเบียนได้คนนั้นก็ได้ซั่นล่ะผู้ใดเสยๆก็คือเสยๆนั่นล่ะพวกกันเขาให้ลงทะเบียนก็เสยบ่เฮ็ดหยังนั่นน่ะนั่นล่ะพวกสิบ่ได้บ่มีโทรศัพท์กับบ่เฮ็ดบ่ไปเขาให้ไปธนาคารกับบ่ไปแน่พ่อคนหลายเอาแม้มดอกภาษาเงินเดือน

0: าท่านนั่นท่านนี่เหมือนว่าย่าเขาได้มาแหละจมยิปเปียดเปียดอยู่แมนบ่ล่ะแมนนี่ดีมู่เขาเขาเอาเกือบเขาเอาล้องเท่าเขาเลี้ยงกันเขาทนถูกทรมานเหมือนมือห่อเขาห่อหน้าไปกินเขาขับเพื่อจะเขาไปสแกนในธนาคารสแกนใบหน้าล่วงลงในทะเบียนในธนาคารกรุงไทยทกสเท่านี้เป็นไปทกสไปออมสินได้เขาพากันย่ามไปเหมารถเหมาล่าไปเขาเจ้าอยากได้เขาอยากได้แต่เจ้าของก็บ่ไปไปฮอดกันโอ้ยคนหลายดีดีเมียนอนวินวินวินเอาแม่ดอกเอายากวันนี้ภาษาเงินสามร้อยวันว่ะแกหนีมาว่าพ่อคนเขาได้หรอจมเปียดเปียดพุ่นหมอเจ้าของเบี้ยวมาตีหมอตีไห้พุ่นที่พุ่นได้แม่ด้วยคนรวยพุ่นว่าด้วยด่าเขาได้หรือไงก็ได้ด่าเลี้ยใจหลาย
1: พี่การขาเห็ดนี่
0: พี่การเห็ดนะครับ
1: ใหญ่ห้องอัน
0: คนละคน
1: มาบ้านจะกลับบ้าน
0: มาเนี่ยแต่ว่าขันมีโทรศัพท์เคยแล้วเขาเห็ดอยู่บ้านเลยก็ได้เขาก็สิหายคือเอาละซุ่มไรเคยเป็นเก่าก็สิหายคือเก่าละ
1: เห็ดอยู่บ้านนี่เดี๋ยวแม่เห็ดอยู่บ้าน
0: ก็เห็ดอยู่บ้านสมัยก็มีโทรศัพท์ก็เห็ดไปเรื่อยครับเขาแอปของที่ยังล่ะสวัสดิการแห่งรัฐนั่นให้ลูกหลานก็เห็ดให้ไม่ยาก
1: ล
0: ู
1: กสาวในเขาว่าอันลูกเต่าเลยเป็นข้าราชการเบิร์ดไอ้ที่กันเขาเบิ่งไปทางนี้แม่บ่ได้เลยกันเห็ดบ้าน
0: บ่ได้ก็บ่ได้ตัวจงภูมิใจเถื่อที่ตรวจสอบถูกตรวจสอบทรัพย์สินก็บ่ได้ก็บ่ได้ตัวถ้าเห็ดอย่างเขาบ่ได้ไปใส่นำนางเห็ดอยู่บ้านอยู่ซื้อเนาะ
1: หน้าแม่ก็บ่ได้เลยสามสี่ไรนี่แม
0: ่หลายบ่หลายก็สร้างกันมันบ่เข้าหลักเกณฑ์มันว่าจะเป็นเขาตรวจสอบระบบเงินในธนาคารบุรุษคนกับลูกเต่าไห่มาแต่ละปีละเดือนไห่มาหลายเด้ถูกดูแต่ว่าลูกเต่าไปเห็นงานไห่มาแต่ละพันสองพันสามพันต่อเดือนถือว่ามันมีอยู่มีกินอยู่เนี่ยจะโอนมาใส่หนี้ใส่สินกระซังถือว่าเขาตรวจสอบในระบบธนาคารระบบที่ดินนะครับบุรุษคนมีอยู่หน้ามีลายหนึ่งแต่ว่าอยู่สิบธงพุ่นนะธงละสองลายสามลายก็คือได้มันมาเอาเขายับเขาเห็ดจังซี่แหละก็ไปเห็ดตัวดินล้นตัวมันไม่ดังได้มากง่ายๆดอกว่ามันดังเย็นเย็นสิได้เดี๋ยวมันต้องแบบเขาว่าวันที่สี่ถึงวันที่21ไปทำกับร้อยไปทำจังมือสตีอำเภอกับในเมืองก็จะบ่ไกลกันดอกตีกับธนาคารแม่นบ่ไปใส่
1: เลย
0: นั่นแหละคนคนหลายแม่ก็เอาสบู่ไปขายคนหลายก็เอาผักไปขายพออีตู้ไปขายคนยังไข้ไปขายซื้อบ่จ้าซื้อ
1: สบ
0: ู่
1: ท่านมาหมดอยู่สิเอายังไปขาย
0: เอาก็พออีตู้ได้ค่าเมื่อนั้นซับไปนางเบียงเด้อซื้อไอ้แน่นี่คนละเครื่องว่าซั่น
1: อีตู้มีทุกแห่งเลยอยู่บัด
0: ขายอันเขาขาย5บาทเฮาขาย10บาทเฮาก็บอกว่าคนละเครื่องเด้อตั้งแต่คอยออกแม่10บาทนี่คอยออกให้เจ้า5บาทเจ้าก็มาออก5บาทกับพอดีกันเจ้าแล้วบางสิมันก็ทอกับผู้อื่นกันจังก็ว่าคอยคนละครึ่งเนี่ยว่าคอยออกให้เบิ่งเจ้าเนาะท่านดอก
1: ออกซอยเขาปวด
0: แม่นกันขายกันเขาขายนั่นกันเขาขายอันละ5บาทเขาก็ขาย10บาทเลยขี้ขึ้นไปเลยเขาก็บอกว่าคนละครึ่งจะเอามา10บาทจะเอามา5บาทเขาใส่5บาทนี่ว่าเป็น10พอดีตัวนี้แม่เจ้าบ่ได้เสียจังดิเจ้าบ่ได้เสียแค่5บาทเจ้าก็ได้ของเป็นราคา10บาทเจ้าภูมิใจเลยเปียงว่าไปเปียงน่ะเว้าเล่นๆมั่วหัวไปตัวเนาะ
1: ไปขายดอกอยากอาย
0: อยากอายบ่
1: กูว่าจะกินซื่อๆดอก
0: มันบ่หลายเพราะสิได้ขายว่าติ
1: พี่กายนี่ขายดีๆพี่กาย
0: เอา
1: บ่จะมาซื้อดอก
0: ประกาศขายบ่งเปียงที่นี่ขายผักทุกชนิดบ่งเปียงบ่แล่นมาวื่นโลดขึ้นป้ายใส่อันกระดาษลั่งบีดเปียงเขียนได้เสียนไซตันไฟที่นี่ขายผักทุกชนิดในสวนครัวอยากได้มาเก็บเอาว่าท่านเก็บเอาเก็บละสิ
1: ปลูกพ่อกินนั่นน่ะแม่นั่นปลูกพ่อกินนั่นน่ะหลายปลูกผักเลยอยู่น
0: ี่ก็ที่นี่ก็ปลูกพ่อกินนี่แหละมีสุเนวมีโหระพ้ามีอีหยังตะไคร้มีข่ามีขิงมีหมดหลายอยู่นี่บักนุ่มบักเน่าแฮมบ่หลายพ่อได้ขายเฮ็ดบ่ได้กิน
1: แม
0: ่
1: นพอได้ก
0: ิน
1: น่ะ
0: มันสมัครหน้ามันหลายๆมันล้นถิ่มกับให้พี่น้องพี่น้องก็ว่าหลายๆก็ถ้ากับมันล้นหันแล้วอย่างนี้อย่างเนาะ
1: หน้าแห้งหลายผักเป็นปุ่มเป็นงูอยู่ตา
0: นั่นแหละบางหน้าหลายก็ตำมาหุ้งสู้กันกินคนแต่บางหน้าใส่หันยากอีหยังมืดเดียวทั่วไปทั่วมาหลุดไปซ้ำนะฮะอ้าวอันเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเบิ่งว่ามันเฮ็ดจังได๋นะครับโครงการอันพี่น้องสิฟังรู้ท่านบ่ล่ะโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะนะครับมันจะมีคลิปไปเบิ่งให้ฟังพี่น้องก็ฟังการลงทะเบียนในเว็บไซต์ง่ายๆนะครับวิธีลงทะเบียนนี่เอาฟังเด้อพี่น้องมันจะเป็นจังได๋ฟังเบิ่ง
2: ถ้าจะลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐให้พ่อให้แม่หรือว่าให้ญาตินะครับเราลงผ่านเว็บไซต์ง่ายสุดครับให้เรากดช่องค้นหานะครับและพิมพ์ตามเบนซ์เข้าไปแบบนี้ได้เลยครับอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ของโครงการโดยตรงเพื่อนเพื่อนนะครับพิมพ์ให้ครบทุกตัวนะครับและกดค้นหาได้เลยครับจากนั้นจะเข้าเว็บไซต์มาแบบนี้ให้เรากดลงทะเบียนสำหรับรายเดิมจากนั้นกดลงทะเบียนได้เลยครับหน้าต่อไปให้เรามาป้อนเลขบัตรประชาชนของคนที่เราจะลงทะเบียนให้นะครับเข้าไปในช่องนี้ให้ถูกต้องครบทุกตัวเลยครับโดยที่เรานะครับไม่ต้องใส่ขีดไม่ต้องเว้นวรรคและช่องที่2ในหน้านี้นะครับเพื่อนๆสังเกตรหัสรูปภาพด้านบนของเพื่อนๆนะครับว่าได้เป็นรหัสไหนเราก็นำรหัสที่เราได้นะครับมาป้อนในช่องนี้ได้เลยครับก็ป้อนให้ถูกต้องนะครับ
0: สำหรับพี่น้องที่บ่มีโทรศัพท์ก็สามารถไปยืมโทรศัพท์คนอื่นใส่ได้ครับเพราะว่าการล่วงเลขล่วงบัตรเป็นจำตัวประชาชนมันคนละคนกันพี่น้องสามารถไปยืมโทรศัพท์เขาจะใส่ได้เลยเนาะฟังต่อครับพี่น้อง
2: ป้อน2ช่องในหน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้กดตรวจสอบข้อมูลหน้าต่อไปลงทะเบียนให้เรามาเลือกคำนำหน้าชื่อนะครับตรงนี้เลือกให้ตรงกับบัตรประชาชนได้เลยครับเสร็จแล้วก็มาป้อนชื่อกับนามสกุลตรงที่สำคัญนะครับให้เราป้อนให้ถูกต้องป้อนให้ตรงกับบัตรประชาชนอย่าให้มีผิดนะครับเพราะว่าถ้าเราป้อนผิดอาจจะมีผลต่อการลงทะเบียนนะครับก็ป้อนข้อมูลเข้าไปให้ถูกต้องส่วนวันเกิดตรงนี้จะมีให้เรากดติ๊กเลือกก็ติ๊กเลือกวันเกิดติ๊กเลือกเดือนเกิดและปีพ.ศ.เกิดเข้าไปให้ถูกต้องส่วนช่องสุดท้ายในหน้านี้ให้เราป้อนเลขหลังบัตรประชาชนก็ป้อนเลขหลังบัตรประชาชนของคนที่เราจะลงทะเบียนให้เข้าไปได้เลยครับโดยที่2ตัวแรกนะครับจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและ10ตัวหลังจะเป็นตัวเลขเราก็ป้อนเข้าไปนะครับไม่ต้องมีขีดไม่ต้องมีเว้นวรรคเมื่อเราป้อนข้อมูลในหน้านี
0: ้คือเลขหลังบัตรเนี่ยพี่น้องสามารถเอาบัตรประชาชนเปิดเบิ่งได้ครับปิ้นเบิ่งมันสิเห็นเป็นตัวอักษรตัวน้อยๆเนาะกันมองบ่เห็นก็ใส่เว้นขยายนะครับกรอกไปตามที่บอกว่าหันนะครับเนาะ
2: แต่แล้วนะครับมันจะขึ้นปุ่มให้เรากดขั้นตอนถัดไปอันนี้นะครับขึ้นปุ่มแล้วนะครับเราก็กดได้เลยครับหน้าต่อไปนะครับตรงนี้ให้เรามาเช็คข้อมูลเช็คความถูกต้องให้ดีนะครับและช่องสุดท้ายนะครับให้เรามาป้อนเบอร์มือถือที่ติดต่อได้ตรงนี้ให้ป้อนเบอร์โทรของคนที่เราลงทะเบียนไปได้เลยครับแต่ถ้าเขาไม่มีเบอร์โทรศัพท์เราใส่เบอร์เราไปได้นะครับจะได้รับเรื่องแทนได้นะครับเมื่อป้อนเบอร์มือถือเสร็จแล้วให้เรากดบันทึกข้อมูลหน้าต่อไปจะเป็นเงื่อนไขในการลงทะเบียนตรงนี้ก็สำคัญนะครับให้เราอ่าน
0: กรณีผู้ใดบ่มีเบอร์โทรศัพท์ก็เคยถือโทรศัพท์เล่นในศาสตร์นี้ก็สามารถเอาเบอร์โทรศัพท์ผู้ใดก็ได้ที่เป็นที่ติดต่อได้นะครับอาจจะเป็นโทรเบอร์โทรศัพท์ของพี่ของน้องไปนั่นก็ติดต่อมากเขาติดโทรถามพี่น้องได้บัดนี้พี่น้องก็ต้องรับรู้จากแล้วก็บ่รู้เด้อเขาจะมาบ่ได้เด้เพราะฉะนั้นให้ลูกหลานลุงให้ก็ต้องเอาเบอร์ลูกหลานก็ได้หรือเบอร์เจ้าของก็ได้คันมีคนโทรมาเจ้าหนี้โทรมาเขาก็รับสายเนาะเอาฟังต่อกันละกันครับ
2: เงื่อนไขให้ดีนะครับและถ้าเรายอมรับเงื่อนไขได้นะครับให้มาติ๊กในช่องนี้และกดยืนยันได้เลยครับโอเคครับถ้าขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าตอนนี้เราลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เราก็รอผลการลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569ได้เลยครับถ้าใครอยากลงทะเบียนให้พ่อให้แม่หรือว่าให้ญาตินะครับก็สามารถใช้วิธีลงผ่านเว็บไซต์ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Bentech สนใจ Android นะครับสำหรับคลิปนี
0: ้นั่นนะครับพี่น้องวันที่17กรกฎาคมก็จะเริ่มมาตรวจสอบว่าเฮาใช้สิทธิ์ได้บ่รวมถึงพี่น้องที่อยากใช้สิทธิ์ใหม่บ่เคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อยากเป็นจังซี่นะครับก็ลองเฮ็ดเบิ่งนะครับใช้ผ่านมือถือเจ้าของหรือคันบ่สะดวกอีหลีก็ไปที่ธนาคารนะก็มีธนาคารออมสินธกส.นะครับไปเนาะพี่น้องก็ไปกันแล้วกันนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีให้บริการอยู่นะครับเนาะผู้เราก็ว่ามันบ่หลายเงินบ่หลายบ่หลายอยู่เดือนละเท่าไหร่ครับเดือนละ300นี่มันก็ซื้อเครื่องปรุงรสในครอบครัวนั่นแหละได้อยู่เด้นะครับถ้าเกิดบ่เฮียนหลังนั้นมีหลายคนล่ะมันก็เป็นหลายบาทเด้ถ้ามีอยู่3คนมันก็เป็น900ได้เดือนนึงแม่นว่า เออเนาะอ้าวอดทนเอาเด้อนะครับให้ลูกหลานลงให้ฮัลโหล
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะอย่าปากแห้งดิแม่รีฟ้า
0: เออรีฟ้ารีฝนติมาสร้างไว้อ่ะแต
3: ่ฝนมันกำลังไปขึ้นข้างมุกพุ่นล่ะ
0: เอ้ยมันไปโลดยาวยาวไป
3: ไอ้เอาอันหนาวหนาวนี่มามีน้องนี่เด้อว่าน่ะเอาฝากให้แม่น้อยแม่เพียงแม่เสริมเนี่ยจำจะร้ายพุ่นล่ะ
0: ครับ
3: จ้าไปหาจับปีช่องไอ้เขากี้โยดเนี่ยขึ้นเนื้อมีดชื่อมีค่ะแค่จ้าไปหาสาวสองพันเอ็ดน้ำเนื้อจ้าเอาไปทุกคนทุกคนน้ำไม่ทอมค่ะสวัสดีค่ะ
0: หนาวนี้ไม่มีน้องขึ้นหนาวนี้อยากมีน้องนี
3: ่หนาวนี้บ่มีน้องค่ะเพิ่งเล่า
0: โอ้หนาวนี้บ่
3: หนาวนี้ไม่มีน้องบ่มีน้อง
0: อ้าวบ่มีกับบ่มีน้องงัวน้องหยังเอ้ยกลับกันแนวนี้บ่มีน้องเพลงใหม่ของเซาเซาอแนวของผู้ใดละลองนี่แนวนี้บ่มีน้องเพลงเล่าเท่าหยังนักร้องศิลปเท่าท้องดำค่ำโลเอาเอาพี่น้องก็มักฟังเพลงเล่าเนาะเพลงเล่าเพลงหนึ่งกันยาวประมาณเกือบขานาทีนะเออฟังไปโหลดเนาะอ้าวเหลือเวลาอีกนิดน้อยเดี๋ยวฟังเพียงตะกอนนะพี่น้องฮะเราก็อยากโทษเขากระโทษกันได้นะกลับมาเข้าใจเรื่องถึงคนเก่าลงโทษมาถามบาจูสินใดนะครับพี่น้องก็กับเรามีเบอร์โทรศัพท์ก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของลูกของหลานละลงเครื่องของลูกของหลานกันยังได้เนาะพี่น้องแต่ว่าต้องเป็นเด็กต้องเป็นข้อมูลของเฮาเด้อต้องเป็นข้อมูลของเฮาบัตรประจำตัวประชาชนของเฮาบัตรเลขที่ของเฮากรอกลงไปพิมพ์ลงไปนะครับในมือถือล่ะคันเฮาเฒ่าเฮาแก่ก็อาศัยลูกหลานนะครับไม่เบอร์เท่าก็ใส่เบอร์เท่าลูกหลานนั่นแหละยืนยันเนาะโอเคครับผม

0: สบู่หอมลดสิวฝ้าผดผื่นคันสูตร2ตาระคังทองสูตร2ตาระคังทองสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์080 979 8000สบู่สมุนไพรต้องระคังทองสูตร2เท่านั้น
1: สำหรับวันนี้มันพฤหัสบดีเอาไว้สามีจะเกินเด้อพี่น้องฝนฝากบึมบำบึมบำมาละล่ะถึงลมถึงฝนมาหนึ่งถึงทางเอาไว้มืออื่นพอกันไหมเด้อพี่น้องจังโสกันส่วนแม่เสริมกับสาวกาลสินพรุ่งนี้นะครับสาวกาลสินพรุ่งนี้แม่เสริมรับสินค้านะสาวกาลสินรับมือถัดไปคือวันเสาร์เด้อสาวกาลสินสร้างมือนี่ได้เป็นวันเสาร์ส่วนแม่เสริมสร้างมือนี่ทรงมือนี่ได้เป็นมืออื่นวันศุกร์นะครับพอกันไปวันศุกร์กันเลยกันสำหรับอันนี้มือนี่เอาไว้สำนีสะก้อนพอกันไหมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: วันนี้จังหวะไม่ได้เป็น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจ

ต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ

0: เฟอร์รองค่ำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอรองค่ำ
1: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร080 194 5300

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-520-704ขอทดลอง4ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมื

0: ่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวลซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
3: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
2: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวลซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงสิบขอได้มาสู้ชมพี่ยืนงานจนสิบชิ้นไม่เกิน

ขาตรงลงน้องไผจะท้องเหื่อสนบ่มีมีลูกชูทองขึ้นเหื่อเฮาที่หนึ่งไผกระใจตาตึงมีหน้าตึงดันสมจากบ้านมาแข่งทางไกลหัวใจลอยลำพอ

ทำเคยว่ามาเมาลืมลงไอผมกลายเป็นผู้แพ้มองแชมป์แพ้เนี่ยเสียรักแล้วก็ได้ห่วงทวงหาลงมาเห็นหน้าว่าเบิ่งลมตีคืนไม่เชิญหัวใจไหวหวั่นความรักทำ

ค่ะท่านผู้มีพระคุณทุกท่านขณะนี้ทางห้างหมดเวลาให้บริการแล้วขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

0: อบอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะเปียกฝนมาเลยแต่แค่นะรู้ไหมว่าวันนี้วันอะไรอ่ะ
1: ก็วันเกิดตัวเองไงล่ะ
0: แก้วใส่ให้นะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่มาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชน

0: ร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดขากลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูน

ท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมือวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแล้งพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือพร้อมจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัล
5: อื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงสิบขอให้บ่ได้บ่สู้จบที่งานจนสิ้นที

สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องเดือน3ฤดูการแสวงบุญเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศน์สอนด้วยกันครับ

ผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป1ชั่วโมงของสถานีวิทยุนี้ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้เปิดเครื่องรับฟังอยู่จงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่ศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีนี้สารธรรมิกถาในวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับท่านสาธุชนในทางซุ้มเสียงอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ได้ห่างเหินกันไปนานคิดถึงท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมเหมือนกันทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่างานการของอาตมามันมากและเกินไม่ค่อยได้หยดได้หย่อนเดินทางเป็นหมื่นๆกิโลต่อ1เดือนไปต่างจังหวัดเพราะเทศกาลหน้านี้หน้าข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านเวลาที่พี่น้องชาวพุทธเราจะต้องทำบุญสุนทรทานกันมีงานจัดงานมหกรรมจัดงานกิจกรรมต่างๆอันเกี่ยวโยงเกี่ยวกับพระศาสนานอกจากนั้นทางองค์กรของรัฐองค์กรของศาสนาสถาบันการศึกษาหลายแห่งเดี๋ยวนี้กำลังให้ความสนใจแก่ศีลแก่ธรรมอย่างเช่นสถาบันครูบาอาจารย์ก็มีความสนใจ

ในวันครูถึงกับแย่งยื้อกันหลายจังหวัดนิมนต์ไปกราบปาฐกถาธรรมเพราะเหตุนั้นงานก็เลยมากขึ้นเกือบจะไม่มีเวลาอยู่กับวัดไม่ได้พบกับญาติโยมทั้งซุ้มเสียงฐานีวิทยุนี่มานานมีความรู้สึกคิดถึงเหมือนกันวันนี้โผล่ขึ้นมาเดือน3พอดีคิดว่าจะเอาอะไรหนอมาพูดกับญาติโยมให้ได้เกิดประโยชน์สมกับที่เราได้พบกันด้วยเวลาอันจำกัดจำเคียเป็นบางครั้งบางคราวอย่างนี้อาตมาก็เลยคิดไปคิดมาวันหน้าจะได้พูดเกี่ยวกับเดือน3ที่ชาวอีสานเรามีอะไรดีๆในเดือน3นี้ก็เลยขอพูดในหัวข้อนี้ว่าเดือน3ฤดูกาลแห่งการแสวงบุญของชุมชนชาวอีสานเดือน3ฤดูกาลแห่งการแสวงบุญทำไมจึงต้องกล่าวเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวอีสานของเราถือกันเหลือเกินเดือน3ออกใหม่3คำนี้วันมือสันวันดี365วันใน1ปีนี้วันนี้ดีที่สุดก็บ่มีปากหนักบ่มีหูขี่มาค้ำปลอมสุขหวานแม่ม่านท่องแหวบวันดีคืนดีเหลือเกินวันนี้ฟ้าจะเปิดประตูในเวลากลางคืนเสียงฟ้าจะร้องคำรนคำรามดึกดึกเดินเดินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานเสิร์ฟกันมาต้องตั้งอกตั้งใจฟังฟ้าแต่ไขประตูทางไหนทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้บุรพาอาคเนทักษิณประจิมหอละดีพระยับอีสานตรงไหนจะฟังแล้วมันมีความหมายแก่การดำเนินชีวิตของชุมชนชาวอีสานนอกจากนั้นวันนี้ยังเป็นวันที่เราถือว่าดีที่สุดเอาฝุ่นไปใส่ไร่ใส่นานาก็จะเป็นนาดีเพราะวันดีฝนก็ต้องดีไปด้วยนาก็จะดีไปด้วยนอกจากนั้นเมื่อนอกจากฟ้าไขประตูแล้วก็ยังมีการเปิดประตูเล่าประตูเหยียบเปิดประตูเล่าเป็นครั้งแรกหลังจากเอาข้าวขึ้นจากนาปลาขึ้นสู่บ้านแล้วเนี่ยเมื่อเปิดประตูแล้วก็เอาขวัญข้าวเอาข้าวที่ในเล้าที่เปิดเนี่ยเอาไปรวมกันที่วัดเรียกว่าบุญประทายข้าวแม่เดือน3นี้เต็มไปด้วยบุญทั้งเดือนพูดถึงชุมชนอีสานเราสมัยโบราณแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเกือบจะจำกันไม่ได้เห็นดีจะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดกันเดือน3คนโบราณถือกันนักกันหนาหวนหวนฝ่าห่องหำระงมฝนว่ายโยเพียงหลวงขวนคงดาวหึกซาเสียวแสนกอกลางถีบและดูเผือดผอมเพ่งถวดเดือนแถวมหาเมฆเข่ากันนุ่งเนงบางบทสุริยาเอียงคำแรงลงใหม่บทกวีของชุมชนชาวอีสานแต่ก่อนเต่าโบราณนาการได้ผูกพันชีวิตของตนไว้กับธรรมชาติดินฟ้าอากาศเสียงฟ้าร้องครวญครางคลางคืนในคืนแห่งและดูแรงเดือน3เนี่ยมีความหมายต่อวิถีชีวิตของชุมชนชาวอีสานเพราะคนเรานั้นความจริงแล้วเราก็คือตัวธรรมชาติเรามาจากธรรมชาติและจะกลับคืนไปสู่ธรรมชาติร่างกายที่เดินไปเดินมาที่เรียกว่ามีชีวิตอยู่นั้นคือดินคือน้ำคือไฟคือลมผสมกันตั้งขึ้นมาเป็นมหาภูตะโลมนั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่หลับจนตื่นยืนเดินนั่งนอนจนกระทั่งวันตายจะต้องหายใจเข้าหายใจออกนั่นนะคือลมเข้าแล้วก็ลมออกส่วนของลมนอกจากนั้นจะต้องกินอาหารกินเข้าไปถ่ายเทออกมานั้นส่วนของดินนอกจากนั้นต้องมากินน้ำหรือเยี่ยวออกมาส่วนของน้ำนอกจากนั้นร่างกายนี่เมื่อมีดินมีน้ำนี่ลมแล้วมันก็ต้องมีไฟคือความอบอุ่นในนี้นี่ก็เป็นตัวของธรรมชาติส่วนจิตคือความรู้สึกนั่นก็เหมือนฐานไฟฉายอยู่ในตัวไฟฉายใช้ออกมารับรู้เป็นแสงเป็นพลังนี่คือธรรมชาติอันหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุธาตุมัตตเมเวต่างเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเรามาจากธรรมชาติมาจากดินจากน้ำจากไฟจากลมเราอยู่ด้วยธรรมชาติคือจะต้องกินน้ำจะต้องกินอาหารไปบำรุงดินต้องหายใจเข้าไปเพิ่มลมต้องถ่ายเทลมออกมาต้องไปถ่ายออกต้องไปเหี่ยวออกต้องมีความอบอุ่นในร่างกายถ้าร้อนมากไฟมากกันไปกระถาดพิการเป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวมัวก้าวต้องไปกินยาปวดหายทันใจเข้าไปนู่นเพราะนั้นชีวิตจึงยืนรองอยู่ได้ด้วยธรรมชาติคือเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมเข้าออกเข้าออกเข้าออกและเวลาตายมันแตกสลายธรรมชาติกลับคืนเมื่อบ้านเก่าวาสันเมื่อบ้านเก่าดินกลับคืนไปสู่ความเป็นบ้านเก่าของดินคือไปอยู่กับดินร่างกายเลือดเนื้อพวกเนื้อหนังมังสังถูกเผาไหม้กลายไปเป็นดินเมื่อบ้านเก่าไปหาดินลมหายใจพอตายปั๊บออกจากดังมับหายไปเมื่อบ้านเก่าไปอยู่ในหมู่ลมของมันส่วนความอบอุ่นในร่างกายตายและเย็นจ่อยไฟมันกับเมื่อบ้านเก่าไปอยู่กับหมู่ไฟของมันแน่น้ำเลือดน้ำน้องน้ำลายไขมันเปลวมันน้ำหมดอะไรต่างๆก็ขึ้นอืดเป็นไอระเหยขึ้นไปสู่หมู่เมฆเมื่อบ้านเก่าหาหนามเป็นฝนตกลงมาคือเก่า
นี่เราอยู่ด้วยธรรมชาติมาจากธรรมชาติแล้วจะกลับคืนไปสู่ธรรมชาติหวนหวนฝ่าห้องหำละง่มฝนว่าโยบเลี้ยงหลวงควรคุ้งดาวพึกซาเสียวแสนกอกลางกีบฤดูพืชพร้อมเพ่งถวนเตือนแถวมหาเมฆเข่าอนงเน่งบางบทสุริยาเอียงคำแรงลงใหม่จันทโทไซแสงเขินวันเพ่นติบหาคำมาคะประเสริฐลำเวียนเทียนหน่อมนบพระคุณวันเพ่นเดือนสามยังเป็นมาคะบูชาวันที่ยิ่งใหญ่ที่พระศาสดาได้ประทานโอวาทปาฏิโมกข์หลักใหญ่แก่นสารแกนกลางของพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์เพื่อมาให้มันเกิดอาการฟั่นเฟือพร่ามั่วจะไปบอกใครไปสอนใครพระอรหันต์ 1,250 รูปมาพบกันเป็นมหาสันนิบาตพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านี่3อันนี่นะไปที่ไหนก็ให้ไปเทศสอนก็อย่างนี้ให้ละชั่วให้ทำดีชำระจิตให้ผ่องใสเป็นระบบของชีวิตระเบียบของสังคมการละชั่วนั่นเป็นศีลธรรมการทำดีเป็นจริยธรรมชำระจิตให้ผ่องใสเป็นโลกุตตรธรรมเนื้อโลกเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อเนกาทีฟเนื้อโพสิทีฟเนื้อทุกข์เนื้อสุขเลยไปนู่นพุทธศาสนาก็เลยมีสเปเชียลิตี้นี่ก็มีขึ้นในฤดูเดือน3ฟ้าไขประตูได้ยินเสียงฟ้าร้องเหมือนเสียงประทานพรจากสองสวรรค์นั่นมันหมายถึงชีวิตอันอยู่ท่ามกลางพื้นแผ่นดินอันแห้งแล้งของชุมชนชาวอีสานจะได้เพาะปลูกกันอีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นพวกเราได้ยินเสียงฟ้าร้องนี่เหมือนเสียงของเทพเจ้าเปิดประตูถึงขนาดว่าฟ้าไขพักตกแต่ในเมืองหลวงในนครใหญ่ๆได้ยินเสียงฟ้าร้องก็เป็นเสียงธรรมดาเหมือนเสียงรถเสียงเรือดีไม่ดีออกจะรำคาญรถติดแน่แล้วฝนตกแล้วสกปรกถนนรถก็จะติดไปมาก็จะลำบากนี่ก็จะเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมความเป็นโจของแต่ละคนแต่ชาวอีสานของเรานั้นถือว่าสวรรค์มาโปรดแล้วฝ้าไขพักโตกบบ่มีปากหนักบ่มีหูขี่มาคำปอมสุกหวานแม่ม่านทองแหวบชาวบ้านก็เลยมีพิธีนั่นก็คือเปิดประตูหัวใจคือจิตใจนี่จะต้องเปิดประตูออกมาอ้ารับศีลรับธรรมรับคุณงามความดีในฤดูเดือน3เดือน3ค่ำฟ้าไขประตูชาวบ้านเปิดประตูเล่าประตูเยียแล้วก็ตักเอาข้าวอยู่ในเล่ามาศีลสละนั่นเองมาเปิดประตูหัวใจทำลายความเท็จแก่ตัวเอาผลงานที่ตนเองได้ทำมาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินปากกัดตีนทีบาแบกหลังนุนกลางถุงกลางถ่ากลางป่ากลางเขาอยู่ท่ามกลางตมโคลนเลนเสร็จแล้วก็เอาเรี่ยวแรงที่ตนเมนี้เสียสละออกมามารวมกันเป็นบุญพระทายข่าวบุญคูลานหลังจากนั้นก็ขายมาสร้างสาธารณประโยชน์ขดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างตันสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชนให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นในวันนี้ทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมแล้วเสียสละข้าวปลาหาก็มีการสู่ขวัญข้าวได้ด้วยนะเรียกขวัญข้าวได้ต่องได้ตีทั้งหมดนั้นเป็นการสำนึกถึงบุญคุณแม่โพศพทั้งเราเชื่อกันมาทั้งที่ข้าวปลาหานั้นไม่เคยทวงบุญทวงคุณเราหรอกเราจะตีจะข่าท้อนกล้าขึ้นมาเตะเป๊ะเป๊ะมันไม่พอจะเอาไฟเผาทั้งถุงมันก็ไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่ฉังแต่ในใจของเราเนี่ยสำนึกถึงคุณค่าบุญคุณของเสียงเหล่านั้นจิตใจมันไม่สบายก็เลยสู่ขวัญข้าวด้วยสู่ขวัญแปลว่ากำลังใจกำลังใจก็คือสมาธิก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจอย่างมั่นคงจะต้องมีสมาธิเรียกว่าต้องมีขวัญก็คือกำลังใจก็คือสมาธิเมื่อจิตใจมันมืดมนจิตใจมันเศร้าหมองเร่าร้อนโจมมันจะมีสมาธิได้อย่างไรจิตใจยังเป็นหนี้ต่อบาปต่อกรรมคิดว่าเราทำอะไรไม่ดีไม่งามจิตใจมันเศร้าหมองอยู่ก็เลยมาทำให้มันไม่เศร้าหมองเคลียคิดจะเป็นบาปเป็นกรรมกับข่าวกับปาก็เคลียด้วยการโศขวัญข่าวขอกรรมาลาโทษนอกจากนั้นก็เลยลึกลงไปถึงงัวถึงควายงัวควายที่เคยร่วมแรงร่วมงานบุกเบิกมานำกันเป็นผู้หลากแอกหลากไถงานหนักสมัยก่อนเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญเราอาศัยงัวควายเหมือนพ่อเหมือนแม่แล้วก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เมื่อได้ข่าวได้ปลามาเปิดประตูเล่าประตูเยียฟ้าไขประตูหัวใจก็เปิดอ้าออกมาสู่ศีลสู่ธรรมทำสุขคุณงามความดีสำนึกถึงบุญคุณข้าวปลาอาหารตำนึกถึงคุณค่าของงัวของควายตอนไถใส่ไร่ไถนาใส่เกวียนนะได้ตีได้ข่าบางทีควายมีท้องถือผ้าข้าทองตีไปเศษสุดเศษสายไปบางทีงัวควายนี่น้ำตามันไหลมันร้องไห้เพราะถูกตีถูกเขียนทั้งงานหนักๆทั้งหิวยานะตีบางตัวมันน้ำตาไหลให้เห็นเลยวันนี้สำนึกถึงบุญคุณของมันที่จะเอาข้าวมาทำบุญกันทำสาธารณประโยชน์อุทิศส่วนกุศลให้แก่มันอีกเว้ย
แล้วก็มานึกถึงคุณค่าถ้าไม่มีมันขึ้นมาไม่มีงัวไม่มีควายขึ้นมาเราจะได้ข้าวมากองอย่างนี้ไม่ได้ทำบุญไหมคนโบราณก็เลยเอาน้ำอบน้ำหอมไปตบหัวงัวหัวควายในเดือน3ขึ้น3ค่ำขอขมาลาโทษน้ำหอมนั่นหมายถึงน้ำใจอันกลุ่นไปด้วยบุญคนสำนึกถึงคุณค่าของเจ้าได้อาศัยเจ้าได้ต่อยได้ตีสีสุดสีตายบางตัวนั้นร้องไห้น้ำตาไหลบางตัวยิ่งทุกวันนี้ตีมันวิ่งแล่นถาดมือได้มีมวยตู้กลัวจะไม่ทันมวยอย่างนี้ยิ่งหน้าคำหนึ่งถึงบุญคุณของมันแต่คนสมัยนี้ใจเจ็บใจดำกันบางทีไถนางอมงอมจนจะเสร็จแล้วงานสุดท้ายในคืนก่อนที่จะไถนางานสุดท้ายไปตกลงราคาแล้วขายควายเท่านั้นเท่านี้คนก็ตกลงพูดกันมาซื้อพรุ่งนี้ไถนาเสร็จก็ฆ่าได้เลยถือกระตาถือผ้าถือเมียมานั่งเฝ้าสาบล่าปานแห่งอีมนยุถาอยู่คันไถนาแล้วระบอบโปสเทินว่าสัญญากแล้วได้นี่ว่าปอดเอามาก็ค่อนนำหัวอยู่หัวหนานตื้มตุ้มใจเจ๋อใจดำกันเลยกันเนาะนี่คนโบราณสำนึกในวันเดือน3ขึ้น3ค่ำเมื่อสันวันดีใน365วันวันนี้นอกจากคำนึงถึงคุณค่าข้าวปลาอาหารสู่ขวัญแม่โพศพขอขมาลาโทษแล้วยังจะต้องเอาน้ำอบน้ำหอมไปตบหัวงูหัวควายขอขมาลาโทษของมันที่ได้ต่อยได้ตีนอกจากนั้นสำนึกถึงคุณค่าสู่เล้าเต้าขวัญอีง่องอีดอนอีเล่บักเทิกดำบักเทิกดอนอะไรต่างๆแหมรู้สึกว่าคนโบราณของเรานั้นเต็มไปด้วยจิตใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยบุญญาบารมีจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนนั้นพร้อมที่จะเกิดมาซึ่งบุญญาบารมีเป็นที่เพาะหว่านแห่งบุญมันเป็นอย่างนั้นคนโบราณของเราก็เลยได้ทำกันในเดือน3นี้อยากจะกล่าวได้เต็มปากเลยว่าเดือน3ฤดูกาลแห่งการแสวงบุญของชุมชนชาวอีสานนอกจากนั้นก็ยังมีงานใหญ่อีกงานนึงก็คืองานนมัสการไหว้พระธาตุพนมในสมัยโบราณพอเริ่มเดือน3ขึ้นมานี่เอาแล้วคนโบราณจะไปไหว้พระธาตุพนมเดินกันนะสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่เจริญคมนาคมยังไม่สะดวกสบายอย่างทุกวันนี้จะต้องเดินจากเนื้อจดใต้สองฝากฝั่งแม่น้ำของเราทางฝากฝั่งขวาทางประเทศไทยนี่ก็มาตั้งแต่โคราชกันเองนู่นแหละศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สุรินทร์จำปีรัตนตาตูมศรีสะเกษกันเองอุบลยโสธรมุกดาหารมาทางสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิทางเมืองเลยพวกก็คือกันนั้นแล้วพากันมาแต่ก่อนนู้นไม่มีรถมีเรือเดินมาพระเดินนำหน้าคารวะเดินตามหลังหาบกระดอนคอนกระตามามีข้าวมีปลาคำไหนก็พากันนอนไหว้พระสวดมนต์พากันนอนพักบ้านไหนเช้ามาหนึ่งข้าวหนึ่งปลาจังหันแก่พระสงฆ์ที่ไปด้วยกันชาวบ้านก็มาทำบุญสุนทรทานมาขอหุ่นส่วนแห่งบุญโอ้ยขอบุญขอคุณน้ำเจ้าเด้อไปถาดพนมมาเลี้ยงเกลียวเพี้ยหมามกันชุมชนชาวอีสานเราสมัยก่อนนู้นเป็นมันดีมันงามกันอย่างนี้นอกจากนั้นพี่น้องทางประเทศลาวพี่น้องทางอาณาจักรลานช้างซึ่งแต่ก่อนนั้นถ้าจะว่าไปแล้วมันแยกจากกันไม่ได้ไทยกับลาวสองฝากฝั่งของนี่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าอาณาจักรสีโคตมะปุระตามหลักภาษาศาสตร์ที่สมาทกันให้มันสั้นลงเรียกว่าอาณาจักรสีโคตบูนเป็นชุมชนสายเลือดเดียวกันแมนสิหมดหมอดเมียนดับซาดมาลางเฮาลูกหลานเหลนสีโคตบูนยังเป็นซาดแฝงสุ่มเสื้อเรือเป็นแนวแถวไหวหิ้มของสองฝากฝั่งธาตุพนมตั้งเจนเทิร์นแมนมูลเข้าพ่อแม่เฮาไอ้น้องเอ้ยพี่น้องชาวฝั่งซ้ายตั้งแต่จำปาสักศรีทันดอนถาแตงตะวันปากเตเนินกระเสดดงคันทุงเกิดมาถึงสุวรรณเขตถึงถาแขกเข้าไปลึกเข้าไปทางนู่นคำเกิดคำม้วนเลื้อขึ้นไปทางนู่นผาตั้งวังเวียงล้วงผับบางทางนู่นนะเมืองแมดกาซี่พุ่นกับมาเมืองแมดกาซี่พุ่นพากันมาทางนั้นพวกอยู่ริมน้ำพี่น้องชาวทางเหนือก็ล่องมากับน้ำชาวทางใต้ก็มาทางน้ำก็ได้เดินมาแล้วมาข้ามฝั่งเลยก็ได้แล้วแต่สะดวกเต็มไปหมดเรือแพมืดฟ้ามัวดินกันมาเลยเต็มตามลำแม่น้ำของมาแต่มาพอจะเรียกน้ำของน้ำไม่ได้เรียกตามฝรั่งฝรั่งเขาบอกโขงเขาออกเสียงไม่ถนัดแต่นี่เราก็เลิมกันไปเพราะเหตุนั้นในเดือน3นี้คนโบราณในสมัยก่อนนู้นท่านไม่ยุ่งยากลำบากไม่หัวหกก้นควิดอย่างทุกวันนี้ทำนาปีละครั้งเดียวก็มีความสุขใจเก็บไว้จะอยู่ถ้ากินไม่ได้ขายใช้หนี้เกษตรสหกรณ์เดี๋ยวนี้ทำนาปีหนึ่งได้เก่งได้ข้าวมากกว่าคนโบราณทำ3ปีถ้าเราหากไม่โลภกันนะ
ทำปีหนึ่งนอนกินอีก3ปีก็ไม่หมดแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นปีหนึ่งทำนาอีก5หนมันก็ยังไม่พอที่จะใช้จะจ่ายนอกจากทำนาแล้วก็ตัดปอมาแช่มาตีปอแปะแปะแปะขายใช้เงินมือยังไม่หายเหม็นเงินหมดไปแล้วนอกจากนั้นก็สวนมันไม่มีเวลาที่จะเปิดประตูหัวใจรับคุณงามความดีมีแต่การดิ้นรนกวัดแกว่งในที่สุดก็ตายเปล่าเป็นนกไม่เห็นฟ้าเป็นปลาไม่เห็นน้ำอยู่ในโลกไม่รู้จักโรคไม่รู้จักความจริงของชีวิตว่าเกิดมาแล้วมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใครจะมีมากแค่ไหนก็จะเอาไปไม่ได้จะทิ้งไว้ทั่วทั้งโลกาปรารถนาอยากได้ในที่สุดมันก็เป็นปอกูริไบโอแบบญี่ปุ่นเป็นโคราซิตายกระทันหันตายเพราะเครียดเพราะไม่รู้จักโลกตายจมโลกโลกคือสิ่งที่จะต้องแตกดับชีวิตคือสิ่งที่จะต้องแตกดับจะหลงกันไปยึดมั่นถือมั่นมันชั่วคู่ชั่วยามใดมันก็เป็นทุกข์อย่างนั้นคนโบราณจึงบอกว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนกบินอยู่ทั้งฟ้าบ่เห็นหอมเวหาปลาอยู่ในนาที่หลวงกับบ่หวนเห็นน้ำขี่ไก่เดือนบูหม่นทอละนี่มาแต่เกิดยังบ่เห็นแผ่นเผื่อนดินหม่นจนนองตายฟุ้งมูกิมีฉาดเสือแนวนอนน้ำนอนนอนอยู่ในอาจมกับบ่เห็นกองขี่กิมีล่าเสือนอนในลมโขดปากดูดกินยกขมือยังบ่หูว่าแม่นหยังฟุ้งมูนอนละฉาดเสือน้ำนอนแนวคนเวียนว่นในโลกากระดังเดียวกันนั่นเทียมดังนกบ่เห็นฝ่าฟุ้งปลาตาบอดเน่าอยู่ในแม่น้ำบ่หวนหูแม่นาทีเทียมดังทุกกะตาเสือขอท่านคนบอดบ่จักเนื้อแลไตเมาบ่าปวงไปพระพุทธองค์ทรงเทศไหววาชาดความเกิดนั่นเป็นทุกข์ชราความแก่กายแต่ทุกข์หลายเอาหายอันความเจ็บความตายเหมียนมรณะทุกขังใหญ่ขันไปผ่านพบเพาะแนวสร้างนั่นผัดทุกข์หลายอันแนวแห้งยิงลำผัดผากสำแสนทุกข์เพราะลุงเอ้ยอุกแสนอุกในส่วงขอบห่วงน้ำแนวสีใดถูกย่อนถือกันหาอุปทานทนลำบากยากเพราะความยึดมั่นใจเจ้าบ่ปล่อยว่างยุ่งอยู่ทั้งปียากอยู่ทั้งปีสมัยนี้ไม่มีโอกาสได้เปิดประตูหัวใจเหมือนฟ้าไขประตูเหมือนสมัยพ่อแม่โบราณของเราโบราณของเรานั้นท่านมีความสุขมากกว่าพวกเราข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านท่านก็มีความสุขแล้วดำนาเสร็จแล้วท่านก็มีความสุขเดี๋ยวนี้ดำนายังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปนู่นไปตัดปอแล้วตัดปอยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปได้หญ้ามันได้หญ้ามันยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปเกี่ยวข้าวฟาดข้าวยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบขายจนไม่ได้เอาใส่เล่าจนไม่มีเวลาเปิดแต่ก่อนโอ้ยข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านเอาไว้ส่วนหนึ่งพอได้กินอีกส่วนหนึ่งยังไม่เปิดประตูเล่ารอวันนี้วันเมื่อสันวันดีวันเศรษฐีอมตะโสขึ้นมาฟ้าร้องกลางคืนคืนเดือน3คืนฟ้าไขประตูหัวใจก็เปิดอ้ามารับศีลธรรมรับคุณงามความดีไขประตูเราเอาข้าวซึ่งเป็นพลังงานที่ตนได้ทำมารวมกันหล่อล้อมออกมาแปลสภาพเป็นเงินเป็นทองมาทำประโยชน์แก่สังคมแก่ส่วนรวมหลังจากนั้นก็ไปเอาบุญพระธาตุพนมทำบุญประทายข้าวใส่กระพากันเดินไปนมัสการพระธาตุพนมลูกหลานชาวสีโคตรตะบูนสองฝากฝังเมื่อฟ้ามัวดินกันมาแล้วมาห่วมห้อมกันเรียกว่าสมผ่านเบื้องบารมีเคียงหอดกันแล้วอยู่ไกลกันสุดขอบฝาได้มาพบกันหย่อนบุญเก่าเกิดได้สร้างห่วมห้อมกันไผฮอนคืนคัดเสื่องบาปบุญบ่มีใดบุญนักมาถึงแล้วไกลปันได้ก็ได้จวบกันแล้วแม่นว่าสุดขอบฝาตะญาณยื้อย่องถึงรถไม่มีเดินกันมาเป็นแถวมันเป็นอย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นหลังจากงานไหว้พระธาตุพระนมเสร็จเรียบร้อยก่อนในวันสุดท้ายก็มีงานมาฆบูชาวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาติโมกข์ดังกล่าวแล้วเพราะเหตุนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเพราะคนโบราณนั้นท่านพูดอะไรไว้เป็นปริศนาว่าฟ้าไขประตูเปิดปองเอี่ยมความจริงฟ้ามันจะมีประตูมีหน้าต่างหรือไม่เรามองไปเวลาใดก็เห็นแต่จางปางฝ่าเบยเบิกบูรพาสายประพายลำเพยผัดเหมาะขวนคุ้มดาวอยู่อย่างนั้นเราก็เห็นแต่ทำไมต้องเรียกว่าฟ้าไขประตูคล้ายๆกับจะบอกลูกหลานว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยตั้งแต่ดินตั้งแต่ฟ้าก็ยังมีโอกาสเปิดม่านไขประตูออกมาฉะนั้นเล่าจิตใจของเจ้าจึงมืดมนเร่าร้อนกระวนกระวายไม่มีโอกาสจะเปิดจิตใจแย้มบานออกมารับศีลรับธรรมมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นตั้งแต่การเวลาที่ผันผ่านหมุนเวียนเปลี่ยนไปและดูการที่เปลี่ยนผันไปนั้นดอกไม้นานาชาติบุพพาชาติลูกชาตินานาพันบางชนิดมันไม่เบี่ยงบานในยามฝนมันก็มาบานเอาในหน้าแล้งอย่างต้นดอกนิ้วดอกจาน
เบ่งบานแดงสะพั่งดอกมะม่วงในหน้าเดือน2ค่อยมาถึงเดือน3พอเข้าเดือน4เข้าเดือน5ไปแล้วฤดูหนาวต่อฤดูร้อนดอกคูนก็บานเต็มต้นเหลืองสะพั่งพอเข้าหน้าฝนดอกไม้อย่างอื่นก็แบ่งบานเป็นลูกเป็นหมากจิตใจคนของเรานั้นจะไม่มีเวลาเบ่งบานเปิดประตูแย้มบานมารับคุณงามความดีรับศีลรับธรรมเหมือนฟ้าไขประตูบ้างหรืออย่างไรคนโบราณจึงพูดไว้เป็นกาบเป็นกรว่าเงื่อเมื่อดิทีตั้งเติมฤดูเดือนใหม่มานั่นดอกเกดบานสะพังผอมน้ำหลอมอยู่แค่ลำสะพังผัวพ่วงพีสารพี่กันิกากายเหือไพ่พ่วงกว่างลำดวนดั่วหอมเย็นดอกกล้วยโบมกะละเวกเกี่ยวหอมกลุ่มบัดคำแรงย่ามเมื่อเดือน3ขึ้นหนาวลมหนาวนวงมาแล้วดอกหมักม่วงหอมอินอ่อยย่ามข่อยคำแรงดอกการแดงสุกเต็มต้นบานปนกันดอกหนูปลาสกุลนาบินส่วนแสวสแสวงกั่วกินหวานบัตเตอร์ข้นเฮานั้นสิบ่บานจักเถื่อมีบ่หรือว่าบานบ่ใดใจเจ้าหักเหมือนมนมีแต่ความเหมือดกลุ่มจนลงหอมคมคึดคือจังฝนลิ้นเสียแม่นาทีทะลังแหกท่อมจิตดำดินดันเดินฟื้นแฝงขอบโอ้โห้ยความพระเทศจ่อยๆหูหน่อยสั่งบ่ฟังเด้เนาะดอกไม้บางชนิดยังเบ่งบานดอกเกดบานสะพั่งในหน้าเดือน3นี้โดดนอกจากนั้นก็ยังมีพวกกันนิกาสารพีลำดวนที่จังหวัดศรีสะเกษจัดงานวันดอกลำดวนบานที่วัดอาตมาดอกลำดวนบานเมื่อเริ่มเมื่อเดือน3จะต่อเข้าเดือน4เราก็จัดงานสมาธิปริวาสนัดพบผู้ใฝ่ธรรมดอกลำดวนบานหอมเย็นๆดอกกล้วยบ่มกาละเวกที่เป็นเครือเป็นเถาเขียวเย็นๆหอมในยามค่ำแลงฉะนั้นเราจิตใจเราจึงไม่เบ่งบานหอมหวนตลบอบอวลด้วยคุณงามความดีมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นกันดังบ้านแล้วแม้แต่แก่แต่เฒ่ามาแล้วก็ยังไม่มีเวลาที่จะว่างเพื่อบุญเพื่อกุศลเลยไม่ยอมไขประตูเปิดปองเอี่ยมให้แก่หัวใจเลยคนโบราณยังบอกว่าอายุยืนยาวมาหลายปีหังเห็นหลากมาผองูถึกหน่วงหางเกี่ยวเกาะนู้เดือนเจียงขึ้นหนาวลมบ่ห่มเมื่อยขิงน้อเดือนหนีซึ่งเราห่อนเดือนหาปัดตาวหนาวนี่เป็นยังไงจึงเป็นอย่างนึงงูถึกหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูหัวสวมเข้าไปในร่วงจะตายอยู่แล้วหางยังเกี่ยวกอดหนูสิกินหนูแตกเหมือนกับจิตใจของคนเราไม่รู้จะตายวันตายพุ่งแก่เท่าเท่าไรจิตใจยิ่งกอดยิ่งเกี่ยวอยู่กับโลกกับล้านไปไหนมาไหนไม่ได้เป็นห่วงลูกหลานวันดีคืนดีอยากตายน้อยใจลูกหลานเขาไม่เอาอกเอาใจถ้าดีใจขึ้นมาก็อยากจะมีอายุยืนยืนอยู่น้ำโลกน้ำล้านไปดนๆนานๆไม่รู้จะเอายังไงงูถึกหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูครูบาอาจารย์ชักชวนไปประพฤติศีลประพฤติธรรมไปวัดโน้นวันเป็นนั่งอยู่วัดใจกลับไปเกี่ยวกอดเฮือนกอดสารอยู่โน้นความจริงมันก็เลยยากอยู่ทั้งปีทั้งชาติจิตใจไม่ยอมไขประตูอย่างนี้เดือน4ปัดว่าห่อนเดือน5ปัดว่าหนาวอยู่อย่างนี้จะเป็นอย่างไรจ้าเหตุนั่นเดือนเจียงขึ้นหนาวลมห่อยครั้งปีนี้เดือน5สังสิมาแลนขอดหนาวห่อนครั้งช่วงคันว่าถือขิ้งไข่หนาวถือไข่อย่าลืมไล่ผ่าห่มเฮาเด้อให้เจ้าตุ่มผ่าไหวข้างซิอื่นหากสี่หัวถ้าหนาวไข้ธรรมดาก็ห่มผ้ากินยาปวดหายทันใจมันก็หายไปสบายแต่นี่มันหนาวอีกแบบหนึ่งคือมันยุ่งยากลำบากนักนวงเหนือทนสวัสดิ์พ่วงผิดแนวนั่นเป็นไข้ขิงบ่หวานไผสิหูหอมปัวเจ้าดีว่าซั่นมันไข้ใจไข้อุปทานไข้กิเลสไข้ตัณหาไข้อยากมีไข้อยากเป็นเลยหนีไปไม่ได้ยุ่งยากอยู่ทั้งปีทั้งชาติใครๆก็รู้ว่าคุณงามความดีนั้นมันดีแต่เราก็ยังทิ้งไม่ได้ก็เลยยากอยู่ทั้งปีทั้งชาติไม่มีเวลาที่จะว่างเพื่อจะเปิดประตูหัวใจเหมือนฟ้าไขประตูเดือน1เดือน2มาผัดว่าหยากน้ําเขาเดือน3มาหยงน้ําให้เดือน4ผัดว่าห่อนเดือน5ผัดว่าโซ่พัดแต่เดือน5ขึ้นถือขิ้งไข่บ่สวงผัดว่าเดือน6มาหอดแล้วหนาวสัมผัสเติมฝนเดือน7เดือน8ห้วนที่ออกเดือนเก่าห้วนที่หอนสังมาสัมเติมหนาวเดือน10เดือน11ขึ้นพ่อก็สร้างผัดไข่สันเดือน12มาหอดแล้วคว่ำไข่กะบ่อเศร้าเลยสิตายข้าทำบ่เห็นทำพระเจ้ากล่าวซะแล้วแอ้วมีแต่อยากยากอยู่บ่แล้วถ้าพ้องเถาหอดมือตายย่ำได้ดีสิได้สบายบ้างโซ่มีแห้งจักเถื่อพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอ๋ยย่ำได้เนาะสิได้ปลดปล่อยเปลืองให้ใจเจ้าได้อยู่เย็นไผบ่จำใจเจ้ากินสารของเบื่อเมานะเจ้าหักเป็นโพหูใจเจ้าอยู่เองของหวานเจ้าหักพ่อยวาสมดวงจันทร์สิลืมวาดสตีเครือข้าวห่อเจ้าว่าหวานจังอ่อยก็ตามเจ้าสร้างแล้วไผบ่จำใจเจ้ากินสารของเบื่อวันก่อนไปเทศที่บ้านแพง
บ้านไผ่ล้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอถันมานิมนต์จัดงานปริวาสกรรมแหมญาติโยมมากันเยอะลูกหลานนักเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมแห่กันมาเต็มทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าไม่รู้จะเทศให้ใครฟังเทศจบแล้วยังมีมาตามหลังโอ้เอ้ยญาติกูเอ้ยได้ยินแต่เสียงบัดนี้ได้เห็นเนื้อเห็นตัวแล้วว่าซั่นโอ้ยเทศให้คนน้อยฟังภายโผดภายเอาคนน้อยแน่ท้ออ้านส่วนไปประพฤติเต็มประพฤติทำไปบ่ได้แกแม่นมันยากมันสิตายคาส่วนยานี่แล้วว่าซั่นญาติกูเอ้ยมาเทศโปรดภายเอาผู้ฆ่าไปในถอนมันออกบ่อได้นั่นเห็นไหมล่ะคนโบราณบอกว่าโอ้ยไผบ่จำใจเจ้าให้กินสารของเบื่อเมาแล้วเอ้าเจ้าหากเป็นผู้หัวใจเจ้าอยู่เองยากก็รู้เองสบายก็รู้เองทุกข์ก็รู้เองของหวานพ่อยว่าสมจวงจันทร์สิลืมวาดสติเขาห่อเจ้าว่าหวานก็อ่อยตามก็ตามเจ้าสั่งแล้วเสียจังไหนเนาะจะให้ครูบาอาจารย์ช่วยก็ไม่รู้จะทำยังไงช่วยก็ช่วยเต็มที่เถิดทางวิทยุก็จนเหนื่อยไปวันนี้มาถึงบ้านเมื่อไหร่เนาะจะมีเวลาไปผายโผดเจ้าอีกทีอันนี้เรามัวแต่ยากกันอยู่ไม่ยอมเปิดประตูหัวใจไขปองเอี่ยมคือฝ่าเปิดประตูน่ะนะตั้งแต่ต้นไม้ต้นไหลทั้งหลายเขาก็ยังรู้สึกมีเวลาแบ่งบานบ้างในหน้าแล้งหน้าหนาวหน้าฝนคนเราทำไมจึงจะแบ่งบานทางด้านจิตใจไม่ได้เพราะชีวิตที่แท้จริงนั้นมันก็อยู่กันไม่นานนักหรอกไม่กี่วันกี่ปีเราก็จะจากโลกนี้ไปซะแล้วก็ควรจะหาสิ่งที่ดีที่งามมาเติมใส่เข้าไปในชีวิตเปิดประตูหัวใจไขปองเอี่ยมคือฝ่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้โลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาได้พลัดพรากมนุษย์ออกจากธรรมชาติมนุษย์ได้เหินห่างไปแล้วจากธรรมชาติเป็นจำนวนมากเมื่อวันก่อนอาตมาได้มีเวลาอยู่วัดครึ่งวันโยมนิมนต์ลงไปกลางทุ่งไปแสดงธรรมอยู่กลางทุ่งเพื่อสงเคราะห์คนเขาทำบุญกันอยู่ในกลางทุ่งช่วยเหลือคนยากคนจนไปทำบ้านให้คนจนๆคนหนึ่งที่แกเกิดมาเป็นคนพิการอยู่กลางทุ่งก็เลยไปแม้นานเหลือเกินไม่ได้ไปลงไปกลางทุ่งกลางท่าพอมัวแต่ไปเทศไปซ้อนในต่างจังหวัดบางครั้งก็ไปนั่งเทศอยู่ในห้องแอร์บางครั้งก็ไปยืนปาฐกถาทำอยู่กลางสนามทำกลางหมู่คนมากๆไม่ค่อยมีเวลาได้สัมผัสท้องทุ่งโดยธรรมชาตินอกจากอยู่ในวัดก็มาวัดกลางคืนมืดแล้วเช้าอย่างนี้ก็เดินจากวัดอย่างเก่งก็เข้าไปบิณฑบาตเท่านั้นแต่วันนั้นได้ออกไปในทุ่งในท่าไปเห็นดอกบานดอกจานในบ้านแดงๆแล้วก็ทำให้ความคิดนี่สะท้อนย้อนคืนไปสู่ภาพในอดีตตอนเป็นเด็กน้อยอยู่ตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาสมัยก่อนนู้นป่าดิบดงดำเราก็เห็นงัวควายเป็นฝุ่งๆอยู่กลางทุ่งแต่มีไม่มากนักเห็นดอกจานแดงๆอากาศค่อนข้างจะหนาวแต่มันผิดกับภาพที่เคยพบนกเอี้ยงนกแซงแซวเอ่ยนกเป่านกมุมอะไรมันบินแสวงหาดอกงิ้วบานดอกจานแดงดอกงิ้วป่าแดงๆมันได้กินสมัยก่อนเป็นเด็กๆเลี้ยงงูเลี้ยงควายอยู่ตามทุ่งตามท่าแต่เดี๋ยวนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายออกไปกำลังอยู่ในความรู้สึกภายใต้ความทรงจำของอดีตป่าที่เคยมีมากป่าแซงป่าเราในกลางทุ่งในทามนั้นหมดหายไปสิ้นป่าไม้ใหญ่ๆก็หมดไปมองไปทางไหนมีแต่ทุ่งสังเวชตลอดถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายหมู่มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อทำลายแท้ๆอาตมาก็คิดไปตามประสาแล้วก็คิดต่อไปถึงความหวังอันยิ่งใหญ่ของรัฐบาลอีสานเขียวนั่นเองด้วยเดี๋ยวนี้ควายก็กำลังจะหมดไปมีควายชนิดใหม่เข้ามาแทนอาตมาพยายามมองด้วยความอาลัยล้ำลึกมองด้วยความคิดถึงมันต่อไปนี้ไม่นานอีกนักละเนาะดอกจานบานแดงอยู่กลางทุ่งนี้ก็จะหมดสิ้นไปเขาจะโค่นเขาจะตัดต้นโค่นรากแล้วถึงถอนมาทำไร่ทำนามันจะเกะกะสถานที่เขาทำไร่ทำนาภาพเหล่านี้นับวันที่จะเลือนหายกลายไปสู่ความทรงจำในอดีตนึกถึงคนโบราณแต่ก่อนที่ท่านเคยพูดเคยสะท้อนสะท้านออกมาพ่อเมื่อเดือนสามถึงล่มหนาวล่มหนาวนวงดอกมะม่วงหอมอินอ่อยง่ามคอยคำแรกตอนเย็นๆดอกมะม่วงหอมกลุ่นอยู่เงี้ยดอกจานแดงสุกเต็มต้นบานปนกันดอกเหนียวป่าสกุลหน้าบินส่วนแสวตะแหวงกลัวกินหวานเดี๋ยวนี้ก็ยังพอมีดอกงิ้วบานดอกจานแดงตามทุ่งอยู่บ้างแต่ถึงก็ไม่มากแต่หมู่สกุลนานกทั้งหลายที่จะบินส่วนแสวแสวงกลัวกินละอองกินหวานนั้นไม่มีซะแล้ว
เกือบจะไม่มีปัญญาหยอดตาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ไหนเอาปืนไปหาไล่ยิงกินก็จะชิบหายวายบอดทุกวันนี้ยังเหลือแต่แมงวันกับแมงกระสาบกำลังพิจารณาอยู่ว่าสิกินแนวใดเฮ็ดจังใดจึงสิกินแซ่ถ้าวันไหนได้ค้นพบสูตรวิธีกินแมงวันอร่อยแล้วก็เมื่อนั้นมันชิบหายอีกต่อไปนี่คือความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายแต่ก่อนนั้นคนโบราณบอกว่าพ่อเมื่อเดินสามขึ้นหนาวลมหนาวนวงดอกมะม่วงหอมอินอ่อยงามข่อยคำแรงดอกกานแดงสุกเต็มต้นบานปนกันดอกหยกปลาสกุน่าบินส่วนแสวระแวงกลัวกินหวานแล้วในหน้าเดือนสามนี่ก็มีดอกช้างหนาวอีกด้วยตามโคกตามทุ่งรู้สึกว่ามันจะแบ่งบานและหอมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีอีกแล้วคนโบราณก็พูดไว้ว่าดอกสั่งหนาวสิไกลจากกระดันง่าบุษบาบานบกสีห่างไกลข้นกับห้อยสีหันหัวเอิญแกแวกคือหัวแม่แฮเซงัวอยู่เปิดทะแลงของจองไส้ปูอยู่ไก่กระสิมาอยู่ไก่กินแกงไก่บักน่องดำหันละนอความข้นเลิกล้นคือขุมกล้วยคุ้ยเสื้อผ้าเทียงหย่อนย้อนไปบ่ได้สั่งว่งสิไกลจากหนาเดือนหาซองบ่เห็นไปแล้วควายก็เถียงนาจวนจะไปต่อไปนี้เถียงนาก็จะไม่มีไม้จะมาปลูกเป็นเถียงนาจะต้องกางเต็นท์ลงกลางคันนาตามนาแถบทุ่งกุราร้องไห้ไม่มีเถียงแล้วควายก็จะหมดไปพร้อมกับเถียงแล้วก็จะมีควายคูโบต้าควายยันมาเข้ามาแทนผู้อยู่ไก่มาอยู่ไก่กินแกงไก่บักน่องดำอยู่อเมริกาอยู่แคนาดา24-26ชั่วโมงนั่งเครื่องบินมาประเทศไทยอยู่เมืองไทยบินไปกินข้าวเช้าประเทศอินเดียได้สบายนี่ก็เรียกว่าผู้อยู่ไก่ใช่ไหมอยู่ไก่กินแกงไก่บักน่องดำทันแล้วนอกความคนหลักลงคือขมกล้วยกล้วยเสื้อผ้าเส้นหนอนย้อนไปบ่ได้สั่งฟังสไกลจากหนามเดินหาซองบ่เห็นความเดือดร้อนเกิดขึ้นว่าในโลกลมเมืองคนสารวนความทุกข์ที่เกิดมีมาพร้อมให้เจ้าถนอมตนไหวในถ้ำพุทธบาทแน่คนโบราณท่านก็สอนหามันเกิดวิกฤตการย่ำยีจิตใจมากความทุกข์มากขึ้นก็อย่าลืมศีลอย่าลืมธรรมแต่พวกเราเป็นยังไงฟ้าไขประตูเปิดปองเอี่ยมแล้วพวกเราเปิดกันบ้างหรือยังเนาะคิดถึงพ่อแม่ของเรานั้นเดือน3ทั้งเดือนเป็นฤดูกาลแสวงบุญของชุมชนอีสานนอกจากเอาบุญคูณเอานอกจากเอาบุญพระทายข้าวเสียสละส่วนเกินของตนเองเอาเรี่ยวแรงที่ตนเองได้ทำไร่ทำนานั้นเก็บหอมรอมริบไว้ก็มาเป็นภามะพลีคือยกเรี่ยวแรงนั้นมาเป็นวัตถุข้าวปลาอาหารเอามารวมกันแล้วก็เอาไปขายสร้างสาธารณประโยชน์ร่วมกันนอกจากนั้นก็สำนึกถึงคุณค่าข้าวปลาอาหารที่เรามีชีวิตอยู่ได้แม่พอศพเลี้ยงเรามาก็มีการสู่ขวัญข้าวขอกมาลาโทษนอกจากนั้นสำนึกถึงคุณค่าของหัวควายซึ่งเคยห่วมแห้งห่วมงานบุกเบิกมานำกันไถหน้าง้อมง้อมกินหยาเงี้ยมเงี้ยมอยู่เลาะตีนทองภาพต่างๆเหล่านี้คนโบราณจำนึกถึงคุณค่าของมันมากเขาก็เลยถือว่าวันดีในเดือน3นี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะดีจะงามรวมกันไปให้หมดเอาปุ๋ยใส่ไร่ใส่นาไปในตัวเสร็จเอาข้าวมาทานเป็นพวกบุญพระทายข้าวหลังจากนั้นสวดมนต์เอาน้ำอบน้ำหอมไปตบหัววัวหัวควายไปรดราดอาบเทให้มันไม่รู้จักหอมจากเหม็นอะไรหรอกแต่เรานี่มันกลับหอมกลุ่นด้วยความคุณงามความดีคือการสำนึกถึงบุญคุณของมันน้ำที่ประพรมรดลงไปในหัวมันคือน้ำใจที่หลั่งออกมาแทนความรู้สึกซึ่งไม่เป็นเนื้อเป็นตัวนั้นแล้วก็เลยเอาความหอมหัวนั้นเสมือนหนึ่งความรักความเมตตาความปรานีความรักความสำนึกถึงบุญคุณของมันแม้มันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนพ่อเหมือนแม่คนโบราณไม่ใจดำถึงกับถือกระตาถือมีดไปนั่งเฝ้าสับลาบรอไถนางานสุดท้ายจะได้ฆ่ากินเป็นข้าวงายไม่มีถึงขนาดนั้นเพราะนั้นเดือน3นี้เขาทำบุญกันฟ้าไขประตูจิตใจก็เปิดเยี่ยมมารับศีลรับธรรมถือเป็นมื้อสันวันดีสำนึกถึงคุณค่าของงูควายเมื่อเอาน้ำหอมตบหัวมันแล้วยังไม่พอยังไปผูกคอต่อแขนให้มันผูกเขาให้มันนั่นเตอโดยที่มันไม่รู้เรื่องอะไรนอกจากนั้นก็สู่ขวัญให้มันมือนี้เป็นมือสันวันนี้เป็นวันดีวันกะข่อยจึงสู่ขวัญข่อยบักดำข่อยอีดอนตัวบนมีเขาอีปีตัวบนกวงแลนอมอ่อยแอลกินนมทมทมใจจะขาดน้ำตาหยาดไหลตกเจ้าจึงกระนิ่งในอกในทรวงจะแตกตะลายอยู่ข้างลายสวยพอง่ายแดดแก่กะเจ้าจึงเต้าหนาขึ้นมา
คอยจึงมีใจเคียดคอยคอยจึงบายเอาคอนน้อยๆต่อต่อยตองตีบายเห็นไหมเขาสำนึกนะพูดออกมาให้ตนเองนี่น้ำตาไหลออกมาเถอะน้ำตาแห่งความกตัญญูโดยที่มันยังไม่รู้เรื่องอะไรในตอนนั้นแต่

ับมันเราตีเราเขี่ยนเราฆ่ามันอยู่ตรงไหนเอามันไปไถนาไร่ไหนงานไหนเรารู้ได้หมดจำได้หมดตอนไหนก็ดีข้าวเม็ดผักเส้นเดียวที่เราได้กินมาลำนึกถึงบุญคุณของมันก็เลยไปขอโทษขออภัยนอกจากนั้นก็ลำพึงลำพันเพื่อเป็นการลำลึกแล้วก็จะทำให้จิตใจของตนเองอ่อนโยนพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาซึ่งคุณงามความดีสำนึกนั้นแหมคนโบราณเนี่ยอย่าหาว่าท่านโง่นะท่านเข้าใจมากเลยบางทีลำพึงลำพันถึงแม่มันยังไม่พอจะลำพึงลำพันถึงลูกมันบางทีเอาแม่มันไปไถนาก็ผูกลูกมันไว้บางทีลูกมันขาดมากำลังไถนาอยู่ก็วิ่งพาข้าวผ่ากล้ามาก็ไล่จับไล่ตีลูกน้อยมันบางคนสั่งด่ามันพูดมึงกับคนมึงจื้อไว้มึงจักว่าพอแกมึงแต่มันจะรู้ภาษาเจ้าบ่ล่ะนั่นแหละคือความโกรธของหลอมแต่เสร็จแล้วก็มาคำหนึ่งถึงขนาดที่ว่าลำพึงลำพันเพื่อให้ตนเองนั่นแหละจดจำนี่เจ้าจะได้ตกสะท้อนหอนใจกลัวคอยเดอฝนตกฝ่าคำห้องให้เจ้าตั้งหน้าต่อทางมาดูสองตางามละหอยกับทางควันหลกหน่อยเล่นอมอ่อยน้ำแม่อยู่ลิละให้เจ้ามากินหญ้าแฝกไปนะให้เจ้ามาเกณฑ์หญ้าข้าใบเขียวอ่อนให้เจ้ามากินหญ้าปองแอวเลือหลายคอยกระไดมาแล้วหญ้าวายกินแสบซอยคอยกระไดมาแล้วใบแลบหน่อยนั่นแม่นหญ้าใสคอยกระไดมาแล้วใบซื้อรวยยอดกล้วยอ่อนอ้อยซอยคอยกระไดมาเด้อกวนเอิ้นขวัญงัวขวัญควายขึ้นมาในการทำขวัญงัวขวัญควายเขาจะมีหญ้ามาด้วยนะหญ้าที่เขียวสดงดงามเป็นที่ชื่นชอบของมันนั่นแหละเป็นการรำลึกถึงบุญคุณเดือน3นี้มันมีอะไรพิเศษสำหรับชุมชนชาวอีสานเราอาตมาอยากให้โลกนี้หยดหมนสัก1ชั่วโมงให้เราลำลึกถึงภาพแห่งความหลังซึ่งโบราณอาจารย์ของเราได้กระทำมาหรือถ้าหากเป็นไปได้อยากให้หมุนย้อนกลับคืนไปหลังในสภาพเช่นโน้นดีกว่ามาอยู่กับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และมายาสาสไถของมนุษย์ชาติที่สวมหน้ากะเข้าหากันนั้นอยู่อย่างนั้นจะดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ย่อมเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคนโบราณท่านทำเป็นมรรควิธีวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตพาลูกพาล้านทำกันบัดนี้เดือนสามมาถึงแล้วท่านทั้งหลายที่มีข้าวมีปลาปีนี้ฝนฟ้ามันตกต้องตามฤดูกาลดีที่ผ่านมาได้ข้าวได้ปลาก็อย่ามามัวประมาทมากนักเอาไปรวมกันที่บ้านของท่านจากงานบุญประทายข้าวขึ้นมาเสียสละประโยชน์ที่ตนเองได้มานั้นส่วนเกินส่วนเฟ้อสักเล็กน้อยมารวมกันเป็นพลังงานที่เราได้มารวมกันแล้วจะได้เป็นผลิตผลของพลังงานนั้นเอามามีส่วนได้ช่วยสาธารณูปโภคมาสร้างสรรค์ประโยชน์อันเกิดขึ้นในสังคมในบ้านเมืองของเราหรือถ้าหากเอามารวมกันได้เสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรสร้างสรรค์วัดวาอารามเห็นว่าสมควรสร้างมามากต่อมากแล้วโรงเรียนก็มีเพียงพอรัฐบาลก็ช่วยก็เอามาขายแล้วก็เอามาตั้งเป็นร้านสหกรณ์ขึ้นมาจะได้มีการพึ่งพาอาศัยตนเองขึ้นอาตมาคิดว่าถ้าบ้านนึงมีสัก200ครอบครัวเนี่ยเอาข้าวมารวมกันซะบ้านละ 10,000-20,000 คนรวยก็เอาเป็นแสนเนี่ยบางทีเราจะมีเงินสัก 2-3 หมื่นของหมู่บ้านแล้วเราก็เอามาเป็นกองทุนสหกรณ์ของหมู่บ้านเป็นเจ้าของร่วมกันเพื่อจะหัดขายหัดซื้อหัดขายด้วยในนี้เรามีแต่ซื้อเป็นเราไม่เคยขายเป็นเราจะหวังใครถ้าหากคนไทยเราไม่รักกันไม่สมัครสมานไม่สามัคคีกันเราจะไปหวังพึ่งชาวต่างชาติที่ไหนได้รัฐบาลประกาศเปล่าๆเรื่องความเป็นนิกภูมิใจในเศรษฐกิจที่ไปโลดสำหรับปีนี้แต่อาตมาไม่เห็นว่าจะน่าดีอกดีใจสำหรับเรื่องนี้เพราะโดยทั่วไปแล้วยังเห็นพวกเรายังติดเหล้าติดยากันงอมแงมสนุกสนานกันงอมแงมยังทุกข์ยังยากกันอยู่งอมแงมมีคนรวยขึ้นล้นฟ้าเหลือแผ่นดินไม่กี่คนในจำนวน53ล้านกว่าคนนี่มีคนรวยขึ้นประมาณสัก100คนรวยขึ้นกว่าปีกายนี่สัก 50% หรือรวยขึ้นกว่าปีกายนี่อีกเป็น 100% อย่างนี้เขาก็ประกาศว่านิกสำเร็จเข้าไปแล้วเขาก็ประกาศว่าเศรษฐกิจไปรอดแต่คนอีก53ล้านคนนะกำลังทุกข์จนยิ่งกว่าปีกายยิ่งกว่าปีก่อนนี่จะถือว่าเป็นความสำเร็จของการพัฒนาประเทศไม่ได้คนรวยที่รวยไม่กี่คนแต่รวยล้นฟ้าเหลือแผ่นดินอาจจะไม่ใช่คนไทยเลยก็ได้และท่านทั้งหลายลองคิดดูถ้าหากคนไทยเราแม้แต่คนบ้านเดียวกันชักชวนจะมาทำร้านสหกรณ์ยังไม่ไว้ใจกันกลัวจะเอารัดเอาเปรียบกันกลัวจะโกงกันแล้วก็ตั้งกันไม่ได้แล้วจะไปหวังพึ่งใครจะไปหวังพึ่งชาวต่างชาติคนอื่นที่เข้ามาทีหลังนั้นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6ท่านกล่าวไว้ว่าใครมา

0: เป็นเจ้าเข้าของเขาจะต้องบังคับขับไสเกี่ยวเข็นเย็นค่ำร่ำไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายเขาจะไม่เห็นโอเห็นใจเราอะไรยิ่งนิกนี่แหละประกาศไปเชิญชวนชาวต่างชาติมาลงทุนมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมโดยหวังว่าเขาจะได้ผลิตมากๆและส่งออกจากประเทศไทยนี่ไปท่านหลายลองคิดดูเถอะพวกที่เขามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเขามาเพื่อจะช่วยเราหรือเขามาเพื่อจะช่วยตัวเขาเองท่านลองคิดดูลองคิดดูเถิดไม่มีอะไรที่จะทำให้เราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเราดูด้วยสามัญสำนึกง่ายๆนี่ก็ได้ตั้งแต่คนในบ้านเดียวกันจะตั้งเป็นร้านสหกรณ์ก็ยังไม่พร้อมยังไม่เพียงกันเลยยังไม่เห็นอกเห็นใจกันยังไม่ไว้ใจกันประสาอะไรกับชาวต่างชาติถ้าเขาก็มาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนี่เราพร้อมหรือยังในเมื่อคนของเรายังไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจเขาก็จะมาหนึ่งราคาต้นทุนการผลิตมันถูกแล้วก็พวกทรัพยากรธรรมชาติแผ่นดินเราก็เยอะค่าแรงก็ถูกมากเมื่อเขาผลิตออกมาก็มาขายให้พวกเรานี่ต่อหนึ่งมอพวกเราให้เป็นธาตุของอินดัสทรีธาตุของอุตสาหกรรมเหล่านี้เทคโนโลยีเหล่านี้หลังจากนั้นเขาก็ส่งขายด้วยราคาที่ดีงามเครื่องมือการผลิตพวกเทคโนโลยีในเครื่องจักรกลต่างๆอยู่ในกำมือของพวกเขาเขาจะสอนให้พวกเราให้เข้าใจในวิถีทางการผลิตหรือไม่เพราะเหตุนั้นคนของเราจึงได้แต่เป็นเพียงผู้บริโภคและผู้รับจ้างใช้แรงงานของเขาเมื่อเขาเห็นว่าหมดที่จะอยู่จะกินแล้วเขาก็ยุบย้ายกลับบ้านเขาอะไรจะเกิดขึ้นแก่เราก็คงจะทิ้งไว้แต่ความหมดซากหมดเปลือกอะไรต่างๆความจนก็จนลงไปยิ่งผิดขึ้นมามากเท่าไหร่เราทำไม่เป็นเราก็เป็นผู้บริโภครับซื้อราคาถูกภายในประเทศแต่เสร็จแล้วซื้อทีละเล็กทีละน้อยเราก็เป็นเพียงผู้บริโภคไม่เป็นผู้ผิดยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากเราไม่มีความเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่เงินแสนไทยบ่เห็นแก่ไผ่แสนเมืองผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆด้วยความเห็นแก่เงินเขาให้ไปเลยเอาคุณเอาไปเลย500ล้านหรือ 1,000 ล้านเซ็นแก๊กให้ผมจะทำอย่างนี้อย่างนี้ออกกฎหมายมาเพื่อคุ้มครองเงี้ยความยั่วยวนทางเงินทางทองก็งาบเข้าไปกึบก็รวยเข้าไปสมใจนึกบางลำพูสำหรับคนไม่กี่คนที่จะรวยขึ้นแล้วเขาอยากจะทำยังไงปู่ยี่ปู่ยายประเทศเราได้ยังไงก็ได้อย่างนี้มันก็จะเป็นไปที่ชนิดที่คนโบราณได้เล่าเรื่องนกกระยางนกกระเต็นนกเจ้าดั่งอ้อยเราฟังหิมสาเห็นปลามหาอยากสกินแดดินนกกระเต็นเต็นตนลงกินก่อนนกเจ้าดั่งแงนหนาลำไดริตนเดพวกเราก็เหมือนนกเจ้านกยางเฝ้าแผ่นดินแล้วคนอื่นเข้ามาจากที่ไหนเข้ามารวยเอารวยเอาแล้วก็หมดแผ่นดินค้ายไปสิ้นไปหมดเปลืองไปทุกลงไปทุกลงไปนั่นนกกระเต็นซิลธรรมดายังไม่พอนกกระเต็นช่างนกกระเต็นรั่วจะมาใหม่พวกฝรั่งมั่งค่าญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้กำลังเข้ามามีบทบาทหาซื้อที่ซื้อทางโคกเคิร์กอะไรต่างๆที่ว่าไม่ดีขายให้เขาไล่ละแสนบาทอยู่บ้านเขาซื้อตารางละแสนมาซื้อเราไล่ละแสนบาทดีใจกับตายแล้วก็พากันขายนึกว่าร่ำรวยแต่เสร็จแล้วเขาปลูกอะไรเขาสร้างอะไรขึ้นมาคะเขาเป็นเจ้าของโรงงานเขาเป็นเจ้าของที่ดินหมดนกกระเต็นช้างนี่มันกินได้ไม่ต่างกี้โปมกินได้ปลาช่อนปลาคอปลาแข็งบนมันกินแต่ปลาซิวในที่สุดเราก็นับวันที่จะจนกรอบยอบแย่ลงไปทุกทีทุกทีแล้วก็ปากตะโกนก็บอกว่านิกเศรษฐกิจไทยไปโลดไปโลดไม่กี่คนแต่นิกไม่กี่คนในพวกถูกนกมันก็จะหมดบ้านจะหมดเมืองแล้วเพราะเหตุนั้นบ้านเมืองเราถึงแม้จะไม่เจริญร่ำรวยด้วยเงินด้วยทองมากมายแต่ขอให้คนมีอยู่มีกินเอื้อเฟื้อกันด้วยน้ำใจลองหันไปดูการบริหารประเทศชาติของพระเวสสันดรในนครศรีพีเชตุดรนครที่รุ่งเรืองด้วยโพคะพระเวสสันดรไม่เคยประกาศเรื่องนิกเรื่องเนื้อเป็นประเทศอุตสาหกรรมผลิตส่งออกไปขายต่างประเทศแต่หันเน้นไปที่การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละไม่ให้คนยากจนนั้นขาดแคลนจนอดตายจนไม่มีทางเลือกต้องมาป้นมาลักมาอะไรต่ออะไรขึ้นที่ใดก็ตามถ้าหามีคนรวยไม่กี่คนรวยล้นฟ้าเหลือดินคนจนยังเต็มไปในแผ่นดินนั้นไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จของการบริหารต้องถือว่าเป็นการล้มเหลวที่สุดเพราะมันมีช่องว่างเกินมาคอมมิวนิสต์จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีนายทุนมากๆนั่นเองเพราะเหตุนั้นถ้าหากเรามามองดูรัฐศาสตร์ของคนโบราณนั้นเขามีเวลาเพื่อจะพัฒนาจิตใจ12เดือนนี่อย่างน้อยที่สุดเขาเอาบุญกันเดือนละครั้งเดือนละครั้งแต่มีบุญมากที่สุดก็คือเดือน 3เป็นฤดูกาลแห่งการแสวงบุญฤดูกาลแห่งการพัฒนาจิตใจของชุมชนชาวอีสานเราเขาได้พัฒนาจิตใจตั้งแต่เริ่มขึ้นเดือน3ออกใหม่3ค่ำดังกล่าวแล้วเดือน3เป็นวันดีที่สุดเดือน3ขึ้น3ค่ำก็เปิดฟ้าไขประตูประชาชนก็เปิดประตูเล่าเปิดประตู ยุ้งข้าวช้างข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ตักเอาข้าวนั้นมารวมกันนั้นเรียบร้อยก็ตักเอาข้าวนั้นมารวมกันนั้นเริ่มพัฒนาเปิดประตูหัวใจเสียสละที่ตนเองมีอยู่เรี่ยวแรงต่างๆเอามาแล้วก็เอามารวมกันเอามาทำประโยชน์เดี๋ยวนี้อาตมาอยากจะชักชวนว่าให้พวกเรานี่กลับคืนสู่พื้นฐานอย่างนี้มาชวนกันทำอย่างนี้อีกจะไม่ดีหรือมารวมกันทำบุญพระถ่ายข้าวเอาข้าวปีนี้เราได้ข้าวได้ปลาดีก็มาขายขายแล้วอาตมาอยากจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งในวัดวาอารามเนี่ยเดี๋ยวนี้มันชักจะเฟ้อแล้วนะถ้าดูให้ดีๆพระสงฆ์องค์เจ้าเรานั้นจะพูดไปแล้วก็เหมือนสังคมเล็กๆสังคมหนึ่งลอยตัวซ่อนอยู่ในสังคมใหญ่แบบมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่มีชีวิตอย่างเรียบง่ายตั้งใจที่จะมาฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นด้วยชั่ว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลม

0: ร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5318เด้อพี่น้อง

0: าซ้ายซ้ายขวาซ้าย
1: เฮ้ยไป
0: ขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย

0: บ้านเขาเป็นแฟนกันเหรอ
1: ก็ไม่ใช่แท้
0: เมื่อหัวสิเห็นแบบแต่หนอกับว่าเคยบอก
1: ยังตกไก่ค่ะอยู่ใกล้กันป่านนี้ก็ยังสิร้ายมาอยู่เนาะ
0: สั่นกะเอาจังสีเนาะเขาเป็นแฟนกันเนาะ

0: ยัง
1: น้องจีนทรงลูกเหี้ยมานี่น้องจีนน้องจีนเป็นหยังน้องจีน
2: โอ้ยก็เห็นอยู่น้ำกันปานนั่นที่มาหาเฮาเฮ็ดหยัง

0: จีนดอกไม้ดอกเนี่ยเขาอุตส่าห์เฮ็ดให้ขนมจีนเลยเด้ขนมจีนสิบ่ลำมันใหม่แน่บ่
1: แฟนกันติ
0: สิแม่นจังได๋อันนั้นลูกป้าคิ้งๆเลยเด้นั่น
2: เออคันแล้วงานนี้แล้วนี่เดี๋ยวสิจัดเรียงชุดใหญ่เลยเด
1: ้บอกแล้วก็อย่าลืมแล้วกัน
2: เออ
3: ลืมจังได๋เนาะ
4: อย่าหยอกแต่กันหลายบ่มีใครฮู้ได้ว่าสู้เป็นญาติกัน
0: บ่เป็นหยังหรอกครับป้าผมมีผู้สาวอยู่ครับ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ยไปแม่ฟ้าไปง้อเขาแม่
2: เออ
5: กระสมที่สอนมาอยู่เบิดหน้าที่แล้วไปก่อนเด้อ
0: ขอบคุณหลายๆด้วยครับจัน
2: นี่แม่ไม่อยากเฮ็ดแบบนี้แม
1: ่โอ๊ยมันสิเวิร์กบ่แบบนี้

0: ะก็ต้องจะไปหาจีนกันถามมึงดูน้องจีนดูสิ
1: เดี๋ยวว่าไม่ต้องถามหรอกมั้ยหูยแล้วล่ะไว้อยู่ใส่
2: เขาเป็นแฟนกันเนาะ

0: ้
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-7044 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center
4: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็น

0: ิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: าไปแล้วเด้ยังบ่ปล่อยมืออีกบ
1: ่เป็นยังเดี๋ยวนี้จับบ่ได้เลยบ่
0: ดีแล้วล่ะคนน่ะฮักคือเจ้า

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: แต่หากเป็นผู้เดือดร้อนจริง
2: ว่าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิ์โครงการเป็นระยะเวลานานทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยสำรวจประชาชนที่เดือดร้อนและตกหล่นไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่ครั้ง